0: นำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่ทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Governmentที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
3: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกต.แล้วกกต.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่อมีอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกต.เข้าไปประชุมพิจารณากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างร่วมกับกระทรวงต่างๆระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างและปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการต่อ
2: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
4: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการบอกว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
2: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืน ย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
5: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองและช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และกลุ่มการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
11: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอตยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
1: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุภกรชูวงนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอจิตตสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภรินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงวริศราสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2ต่อ1เกม 21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม13-21และ16ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเชียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF เมนโวเทนนิสทัวร์ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จมืออันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมารากันหนุ่มเม็กซิโก6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมืออันดับ1สั่งชนะเอลิสซีจากนิวซีแลนด์2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ ดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
13: หนึ่งนาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลาง คำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้ผลีกรรมบวงสรวงเทพยาดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าของชีพของประชาชนค่ะ
17: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
22: ครับสวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ครับ
21: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
22: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าของชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ย นอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
21: ค่ะแล้วได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
22: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนให้อยู่ในราคาโทษทีให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เขาเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการ kick off โครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
21: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
22: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดนึงคือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวยโอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
21: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
22: ครับผมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างนี้ครับถ้าหากว่าคิดว่าพบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ ถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
21: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพค่ะ
22: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซ
21: ึ่
22: งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของห้างต่างๆก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปุ๋ยนะครับที่หลายคนคงได้ยินในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับเรามีหลายๆมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
21: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
22: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงแล้วเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับเราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าของชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่กิโลละ20บาทจากราคา25ถึง27บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่เกล็ดฟ้าอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
21: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านลองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
22: กระผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับในกรุงเทพนี่เราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี้เราก็จัดเป็นระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
21: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิกรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ขอบคุณมากนะครับ
0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
18: กร
2: รมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวั

0: โดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดทั่วประเทศนะครับภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาทนะครับ
1: โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
0: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงกิ่งและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาท
1: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขบุญพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที
4: ่ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนการผลิตตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลามีอาหารสัตว์น้ำมีอันนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวนึงนะเรื่องปลาสวยงามว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่ารายที่ขึ้นทะเบียนไว้
3: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภคแล้วในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเมืองสามบุรีคือจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งปลาสวยงามและจังหวัดกาญจนบุรีปลาสวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรสุพรรณบุรีเพราะใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4: เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราขับเคลื่อนงาน

0: ในลักษณะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งในนาม3บุรีก็จะมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีซึ่งราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของปลาสวยงามปีนี้เราก็ได้อบรมเกษตรกรไปแล้ว15รายเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ย10รายแล้วก็ที่เป็นยังสมาร์ทก็คือเกษตรกรรายใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่อีก5รายแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีอันของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการโชว์ศักยภาพเรื่องปลากัดกาญจนบุรีก็จะเป็นปลาหางนกยูงทางราชบุรีก็จะเป็นปลาทองสามารถที่จะเชื่อมโยงว่าจากเมืองหลวงของปลาสวยงามที่จังหวัดราชก็สามารถที่จะขยายผลมาทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีได้ฉะนั้นในลาเกษตรกรของสุพรรณบุรีเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยฉะนั้นสามารถที่จะคอนเนคชั่นกับทางราชบุรีได้เลยครับเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรฉะนั้นบางทีแค่ข้างบ้านเล็กๆมีพื้นที่หน่อยนึงก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้สบายสบาย
1: การปรับตัวและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในยุคปัจจุบันด้วยความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้เกษตรกรสุพรรณบุรีจึงไม่ได้มีแค่ปลาลงหม้อแต่ยังมีปลาสวยงามที่พร้อมแบกว่ายสร้างรายได้มหาศาลสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
3: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
2: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: รัฐบาลถอนตัวจากการเสนอเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกเกม2030หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมโดยจะนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนไทยสร้างประโยชน์ในระยะยาวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: จากกรณีที่ประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมปี2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานี้ให้ได้โดยเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมานางดังก้าเออเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงานยุทธโอลิมปิกเกม2030ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้
6: ก็เริ่มต้นแน่นอนในสถานการณ์การเงินเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณประมาณ 5,000 ล้านนะครับยูทโอลิมปิกเริ่มต้นก็ต้องแจ้งทางยูทโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
7: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับพวกที่จะต้องไปลงทุนครั้งนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้ไปถึงตัวเด็กอย่างจริงต้องการพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กโดยตรงดีกว่า
5: ท่ามกลางกระแสความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้งการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต่อไปรับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาธิเรกดำเนินรายการโดยนายสุรพงษ์มาลีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งเช้าเช้าวันเสาร์อย่างนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาธิเรกก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังและก็พี่น้องประชาชนพูดคุยกันสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ประเดิมออกอากาศครั้งแรกในฐานะโฆษกรัฐบาลค่ะและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์มาลีค่ะ
2: ครับ
3: รายการนี้เราตั้งใจว่าจะให้เป็นช่วงเวลาของการชี้แจงประเด็นของในส่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนนะคะมีสาระสำคัญสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลอยากบอกประชาชนและในขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนมีข้อสงสัยต่อรัฐบาลเราก็จะนำมาคุยให้เคลียร์ค่ะ
2: ถ้างั้นผมขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเลยนะครับคือเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าจริงๆแล้วท่านโฆษกครับรัฐบาลมีเป้าหมายยังไงกับเงินก้อนนี้ครับ
3: อย่างที่เรารับรู้แล้วก็ประสบกันทุกคนนะคะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนค่าครองชีพมันสูงขึ้นนับมาตั้งแต่ต้นทุนพลังงานค่ะโดยสารค่าอาหารข้าวแกงอะไรขึ้นหมดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเดือดร้อนสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในความเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่ทีนี้จะดูแลยังไงล่ะคะถ้างบประมาณเรามันมีอยู่จำกัดบางคนบอกว่าโอนงบประมาณมาได้ไหมนี่มันท้ายปีของปีงบประมาณปี69แล้วมันไม่ได้เหลืองบประมาณเป็นแสนล้านที่จะออกมาตรการมาดูแลพี่น้องประชาชนได้บางท่านก็บอกว่างั้นรอไปใช้งบประมาณปี2570ได้ไหม1ตุลาเราจะรอไหวเหรอคะถึง1ตุลาคมภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนและมองไปสู่อนาคตด้วยความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแต่ประชาชนก็ถามว่าในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วมันจะมีผลต่อโครงการคนละครึ่งหรือเปล่า
2: ครับก่อนที่จะถึงโครงการคนละครึ่งนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเงินในกระเป๋าของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเดินต่อไปได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจะกระทบกับเรื่องของคนละครึ่ง plus ทำไม plus ครับท่านโฆษกครับ
3: plus ในครั้งนี้เนี่ยมันมีมากกว่าคนละครึ่งที่เคยมีกันที่รัฐบาลช่วย 50% ประชาชนจ่าย 50% วันนี้มันจะเป็น 60-40 นะคะ60คือรัฐบาลจ่าย40คือประชาชนจ่ายอันนี้เพื่อเป็นการประคับประคองในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ต้องย้ำว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ที่เราเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จะเป็นโครงการย่อยอื่นๆออกมานอกจากคนละครึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เงินเพิ่มขึ้นนะคะดูแลกลุ่ม SME ดูแลในเรื่องของด้านการขนส่งและอีกที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาพลังงานที่ใช้ฟอสซิลที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เราก็จะมีมาตรการส่งเสริมให้คนมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันก็จะเรียกว่าอยู่ในไทยช่วยไทยแล้วคนละครึ่ง plus เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่รัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ต้องถือว่าเป็นการออกแบบนโยบายมาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่รัฐมนตรีคลังพูดถึง
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
3: อั ันนี้ก็ต้องตอบข้อสงสัยเพราะว่าก็มีบางคนตั้งคำถามว่าเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องชัดเจนเลยนะคะว่า1วันนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยเป็นทาร์เก็ตคือกลุ่มที่เดือดร้อนประชาชน30กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตอีกส่วนนึงที่ต้องย้ำก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องตรงนี้เพราะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจากค่าปุ๋ยราคาปุ๋ยที่มันสูงขึ้นและอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลกถ้าเราช้าเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้พืชผลการเกษตรเนี่ยราคาสูงอีกแล้วเราก็โฟกัสไปที่ SME แล้วก็ขนส่งทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น Made in Thailand ค่ะ
2: ฟังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ
3: ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป้าหมายคือ1มิถุนายนเนี่ยในส่วนของคนละครึ่ง plus เนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้เงินไปถึงกระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาว่าเป้าหมาย1มิถุนายนเงินไปถึงประชาชน25พฤษภาคมก็น่าจะเริ่มมีการลงทะเบียนได้และนี่ก็ต้องแยกนะคะว่าแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านค่ะ
2: ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะตั้งตารอนะครับคุณผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องใช้คำว่าล้างบางนอมินีที่ใช้คนไทยบังหน้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเลยนะครับท่านโฆษก
3: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิมๆก็คงจะเป็นต่างคนต่างทำกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.ก็ว่ากันไปแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมเราไม่สามารถล้างบางนอมินีได้ดังนั้นนโยบายของนายกอนุทินก็คือเราต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันทำงานซึ่งพอไปดูในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการล้างบางนอมินีเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษสมาคมธนาคารกรมโรงงานกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาวางแผนการทำงานด้วยกัน
2: ครับ
3: และจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปในรายละเอียดไปตรวจดูว่าไอ้บริษัทที่ต้องสงสัยอะค่ะว่ามีนอมินีอ้างใช้ชื่อคนไทยแล้วไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปจดทะเบียนเนี่ยมันมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะก่อนจดทะเบียนก็เข้าไปดูและหลังจดทะเบียนก็เข้าไปเรียกว่าไปสกรีนดูค่ะว่ามันมีนิติบุคคลไหนที่เสี่ยงที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึงเกือบ 50% นะคะก็จะไปสกรีนดูเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าธุรกิจไหนมีความเสี่ยงซึ่งสิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการมาเนี่ยนะคะว่าบริษัทที่มันสามารถเป็นนอมินีได้เนี่ยก็พบว่ามีทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
2: ครับดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะมันก็คู่กันไปเนาะถ้าเราให้ความสะดวกอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วมาเอาเปรียบคนไทยแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสตริกมากเกินไปมันก็เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการยกเลิกกฎระเบียบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นอีก มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตที่เขาจะเข้ามาลงทุนมาตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้คนไทยเนี่ยให้เขามีความสะดวกและเกิดเป็นบริษัทได้เร็วขึ้นค่ะ
2: ครับท่านนั้นใครที่ทำถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับขอปิดท้ายด้วยข่าวดีระดับโลกนะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับตั้งตารอนะครับก็คือในปี2569นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศการประชุมที่ว่านี่มันสำคัญยังไงล่ะครับ
3: สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความมั่นใจในประเทศไทยในเรื่องของหน้าตาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเขาถึงกล้าที่จะมาจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าในการจัดประชุม World Bank และ IMF เนี่ยที่จัดมาหลายๆครั้งต่อเนื่องมาเป็น10ปีเนี่ยประเทศที่มีโอกาสจัด2ครั้งมีเพียงแค่3ประเทศนะคะคือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทย
2: สุดยอดครับ
3: นะคะแสดงว่านอกจากเขาจะมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานในการบริหารด้านการเงินการคลังการธนาคารของเราแล้วเนี่ยเขายังมั่นใจในเรื่องของศักยภาพในการจัดงานด้วยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรดูแลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมและความปลอดภัยเพราะว่างานนี้นอกจากจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากแล้วเป็นหมื่นคนยังเป็นระดับผู้นำประเทศเพราะบางประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประมุขของประเทศ ครั้งนี้จึงเรียกว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ของเรามากเลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานเมื่อมันมีประมาณ 15,000 คนเนี่ยโหเป็นถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยการจองโรงแรมนี่เริ่มจองเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศไทยก็จะสามารถแฝงทายอินอยู่ในการจัดงานในครั้งน
2: ี้ค่ะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวโลกได้รับทราบด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวตลอดเวลาจากนี้ไปนะครับทางท่านโฆษกก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆให้ฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับก็ต้องถือว่าปี2569ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องเร่งปรับตัวจากผลกระทบด้านพลังงานแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเชิงรุกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับ
3: ภายใต้วิกฤตที่ประชาชนทั่วโลกประสบอยู่และคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประคับประคองให้เราก้าวข้ามความยากลำบากณช่วงเวลานี้และเดินหน้าไปสู่โอกาสที่รอเราอยู่ค่ะ
2: ครับฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงนำเรื่องสำคัญและก็ประเด็นเด่นในรอบสัปดาห์มาพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับหากคุณผู้ฟังแล้วนะครับอยากทราบหรือสนใจนโยบายหรือว่าโครงการไหนของรัฐบาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สามารถส่งคำถามหรือข้อความผ่านมาทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับอะไรที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับท่านโฆษกก็จะหยิบยกมาร่วมพูดคุยกันในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมและท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดาธนาดิเรกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ
5: แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท

คดีอุทลุมทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือคดีที่ต้องห้ามไม่ให้บุตรหลานฟ้องร้องบุพการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั่นเองครับซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องร้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการก็ยกคดีขึ้นว่ากล่าวได้สำหรับการฟ้องคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการฟ้องบิดามารดาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะอื่นไม่สามารถกระทำได้เลยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญานั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้จำเลยต้องรับโทษซึ่งการรับโทษนั้นจำเลยจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวจะรับโทษในฐานะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นการฟ้องบิดามารดาจึงเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถกระทำได้เลยครับกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะส่วนตัวเช่นบุตรมีรถยนต์อยู่คันนึงและก็ให้บิดาเนี่ยได้ยืมนำไปใช้ต่อมาบิดานำไปใช้เป็นเวลานานไม่คืนให้กับบุตรปรากฏต่อมาภายหลังว่าบิดาได้นำรถคันนี้ไปขายไปยังบุคคลภายนอกซึ่งบุตรก็ไม่ได้ยินยอมให้กระทำเช่นนั้นเช่นนี้การกระทำของบิดาถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์กรณีเช่นนี้บุตรจะตั้งทนายความฟ้องบิดาในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อศาลไม่ได้นะครับเป็นคดีอุทลุมแต่ในกรณีนี้บุตรสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไปได้ครับโดยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครับเช่นนี้การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีตามกฎหมายและการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเป็นการฟ้องคดีไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับจึงไม่ใช่เป็นคดีอุทลุมกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะอื่นเช่นครอบครัวหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่และลูก2คนต่อมาบิดาได้ถึงแก่ความตายมีมารดาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อมามารดามีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์มรดกเช่นนี้บุตรทั้ง2จะฟ้องมารดาข้อหาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลยักยอกทรัพย์มรดกไม่ได้นะครับก็เป็นการต้องห้ามเช่นเดียวกันกรณีเช่นนี้ก็จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีและพนักงานอัยการก็ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับสำหรับบุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรสามารถที่จะฟ้องบิดาผู้นั้นต่อศาลได้ทุกฐานความผิดครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
2: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini หรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดAI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน soft skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเราวิเอ๊ะไหมมันเป็นเทคมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเด็กตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับ AI หรือว่าเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้ AI
1: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
2: ผมคิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะไว้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้แล้วเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆก็เอาไปวางแผนการไปเที่ยวไปแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามบางจุดว่าจะหลงเชื่อเขาเยอะลงไปและอีกอันนึงที่ต้องฝากไปที่ตึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยนะฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งด้วยเห็นสิงโตมาไล่จับคนเที่ยวกับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันจะภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดิฟเฟกต์วิดีโอที่มันเยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมงั้นอันนี้ผมฝากเลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เข้าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเราครับ
1: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรอย่างต่อเนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาสพร้อมทรงริเริ่มโครงการนานัปการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกิริยกิจอันหลากหลายทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าแหล่งน้ำและท้องทะเลเพื่อทำรงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกรให้พ้นจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกตัญญูพระราชกิริยกิจนานัปการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
4: ์กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081

0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
2: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
2: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้

พบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคสตัวอย่างที่ประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับเจอประจำนะครับเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยผมต้องอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายเขียนว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปมีหนังสือและมีลายลักษณ์อักษรกู้ให้กู้และกู้ยืมเงินนะครับแต่เคสนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไปยืมจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขายืมอยู่ 10,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงที่เขามาปรึกษาเนี่ยคนที่ให้เขายืมกับกรอกตัวเลข 30,000 บาทนะครับซึ่งผมก็ถามว่าตอนที่ได้เซ็นเอกสารเนี่ยได้ดูไหมเขาก็บอกว่าดูแต่คนที่ให้ยืมก็บอกว่าเซ็นไปนะครับโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกด้วยความชาวบ้านนะครับด้วยความไม่มีความรู้เขาก็ยินยอมปรากฏว่าเคสนี้ยืมจริงๆ 10,000 บาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปก็ประมาณ 20,000 บาทแต่ตัวเลขที่เขากรอกลงจำนวน 50,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านผมก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านประชาชนที่กำลังฟังตอนนี้ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการหรือเช่นสำเนากู้ยืมเงินในเคสตัวอย่างนี้ท่านต้องให้เขาระบุทุกตัวอักษรก่อนที่ท่านจะเซ็นและอ่านดูทุกตัวอักษรก่อนที่จะลงลายมือชื่อเพราะมิฉะนั้นถ้าคดีขึ้นสู่ศาลท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ได้หากท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็ดีท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่ละจังหวัดตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกล

0: ายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์เพลิดเพลาผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenixซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
1: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนหนึ่งใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนหนึ่งใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาพุทธให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
0: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1โอเคมี AI agent แล้วมีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าขึ้นลูกใหม่ขึ้นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยวิ่งเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมเซ็ตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรวิทยามาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
0: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไป พราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
4: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
12: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: จังหวัดตรังวางมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห้วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยได้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั่งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเพื่อเราเพื่อโลกผ่านทางสถานีวิทยุเสียงแห่งประเทศไทยในระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้พบกับดิฉันนางสาวเวทิวาแพงมาค่ะและ
1: ผมนายอนุตพงษ์ทุนดีครับนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการครับ
0: ค่ะเราทั้งคู่มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์นะคะค่ะคุณอนุตพงษ์คะวันนี้เรามีงานประชาสัมพันธ์ทางด้านข้าวอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่จะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตนะครับคุณเวทิวานะครับวันนี้เรียกว่าเป็นเกล็ดความรู้แล้วกันเนาะเป็นเกล็ดความรู้ในเรื่องของงานพิธีจรดพระนางคันแรงนาขวัญที่ผ่านมานะครับก็เกษตรกรหรือผู้ฟังบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่าอาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะว่าข้อมูลประวัติความเป็นมาแล้วก็พิธีจบพนังการเรกนาขวัญ นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเรียนให้ผู้ฟังนะครับแล้วก็เกษตรกรได้รับฟังเป็นการคร่าวๆนะครับ
0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวนาของเราแล้วก็ประเพณีที่เกี่ยวกับชาวนาของเราเลยนะคะ
1: ครับครับผมครับผมขออนุญาตเริ่มเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็สำหรับพิธีจรดพิธีพืชมงคลนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเป็นพระราชพิธี2พิธีร่วมกันด้วยกันนะครับคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์นะครับอย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพิธีวันแรกในพระอุโบสถนะครับวัดพระศรีศาสดาพระศรีรัตนศาสดารามนะครับกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นของพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งจะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงนะครับตัวนี้นะครับก็พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีนะครับที่มีมาแต่โบราณนะครับตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนะครับซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเท่านั้นนะครับครั้นเมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยสุโขทัยนะครับแต่และจะทรงจำศีลเงียบ3วันนะครับแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้พระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์นะครับโดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งเป็นวิธีนี้ได้รับใช้ตลอดมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับแต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นพระยาผลละเทพนะครับคู่กันกับการยืนชิงช้านะครับแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับให้ถือว่าผู้ใดที่ยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนานะครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นนะครับในพระราชพิธีทุกพิธีนะครับดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับโดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับและได้มีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับก็มีความมุ่งหมายนะครับอันเป็นมูลเหตุให้เกิดมีพระราชพิธีนี้ขึ้นพระบาทสมเด็จนะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้นะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12 เดือนนะครับว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน4,000 กว่าปีล่วงมาแล้วนะครับพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้นะครับที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นนะครับด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการที่จะทำนานะครับเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าให้เป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและก็ความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาเอง นะไถนาของตนเองตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไปให้ไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและก็หาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสวงตามที่มาทางบูชาเส้นสวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้างนะครับให้เป็นการช่วย

0: ส่วนพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเป็นพิธีการเพื่อเป็นสิริมงคลและก็บำรุงขวัญแก่เกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะครับซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะสมนะครับจะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยนะครับแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนนะครับว่าเหมือนวันพระราชพิธีอื่นๆนะครับส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมกับประเพณีก็ให้จัดตามขึ้นในวันนั้นนะครับการจัดพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับก็ได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีนะครับครั้งสุดท้ายในปีพ.ศ. 2479เว้นไปจนกระทั่งในปี2503นะครับคณะรัฐมนตรีได้มีการฟื้นฟูนะครับให้จัดตามประเพณีขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กระทำติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นมาแล้วนะครับพญาแรกนานะครับในครั้งแรกนั้นพญาแรกนาจะเป็นอธิบดีกรมการข้าวโดยตำแหน่งนะครับสำหรับเทพีทั้ง4ก็พิจารณาคัดเลือกจากภรรยาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรนะครับปัจจุบันนะครับพระยาเรกนานั้นได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในตำแหน่งโดยตำแหน่งนะครับส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่ได้มีการสมรสนะครับและมีตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปนะครับส่วนพิธีจรดพระนางคันพิธีพืชมงคลนั้นเป็นพิธีทำขวัญพันธุ์พืชนะครับที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับครับส่วนฉะนั้นขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ซึ่งพิธีก็เพิ่งผ่านมาเม
0: ื
1: ่อวันที่13นี้เองใช่ไหมคะม
0: ี
1: การถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางต่างๆให้เราได้ชื่นชมประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะเป็นพิธีที่สวยงามมากแล้วก็เห็นนางหาบแล้วก็พญาแรกนาที่จะต้องเดินวน
0: ใช่เป็นการหวานข้าวนะครับ
1: หวานข้าวให้กับชาวนาที่อยู่บริเวณนั้นหรือว่าเกษตรกรมารับเป็นขวัญถุง
0: ใช่ครับใช่ครับสำหรับพระยาเรกนานะครับปีนี้นะครับได้แก่ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านมีชื่อว่านายวินนโรธทรัพย์สงสุขนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นพระยาเรกนานะครับผมนะครับส่วนเทพีนะครับเทพีหาบเงินหาบทองนะครับสักครู่เทพีคู่หาบเงินหาบทองนะครับก็อันนี้เป็นเทพีคู่หาบทองก่อนนะครับเป็นนางสาวฉันทิสานะครับอารีสเวทนะครับท่านเป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและสหกรณ์สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับคนที่สองนะครับนางสาวอภิชยานะครับฟูแสงนะครับท่านเป็นนักวิชาการตรวจสอบบัญชีนะครับชำนาญการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับส่วนเทพีคู่หาบเงินนะครับก็คนแรกนะครับนางสาวพรจิตราจันเจริญนะครับท่านเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับและก็คนที่สองนะครับนางสาวสรัญญานะครับทองคำท่านเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับทีนี้มาถึงการเสี่ยงทายเนาะนะครับ
1: อันนี้จะเราจะลุ้นทุกปีเลยว่าผลการเสี่ยงทายในปีนี้จะเป็นอย่างไรคะ
0: ครับขออนุญาตก่อนจะพูดถึงการเสี่ยงทายเนาะขออนุญาตถึงพูดถึงชื่อพระโคเนาะถึงพระโคปี2569นี้กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับจำนวน2คู่นะครับพระโคคู่แรกเรียกพระโคคู่หลักเลยนะครับชื่อพระโคโพและก็พระโคเพียงซึ่งตรงกับรายการเราเลยนะครับนะครับส่วนพระโคสำโรงนะครับก็มี1คู่ด้วยกันได้แก่พระโคเพิ่มและก็พระโคพูนนะครับซึ่งพระโคทั้งคู่ทั้ง2คู่นี้ได้รับการคัดเลือกจากกรมปศุสัตว์นะครับทีนี้มาถึงว่าพระโค
1: ใช่ครับใช่ครับนะครับพอฟังผลที่เสี่ยงมาแล้วเป็นยังไงคะ
0: ทีนี้มาดูการเสี่ยงทายนะครับการเสี่ยงทายปีนี้เค้าเรียกการเสี่ยงทายมีอยู่2

0: 2ช่วง2รายการด้วยกันก็คือครั้งแรกจะเป็นพระยาเรกนาเป็นคนเสียงทายก่อนจะเป็นการเสียงทายพระนุ่งนะครับพระนุ่งซึ่งพระยาเรกนาเนี่ยปีนี้นะครับท่านวินณโรจน์ทรัพย์สงสุขท่านเสียงทายก็จะมีเสียงทายเป็นพระนุ่งอยู่มีด้วยกัน3ขนาดด้วยกันก็มีว่าผ้า4คืบผ้า5คืบแล้วก็ผ้า6คืบนะครับซึ่งปีนี้ท่านพระยาเรกนาเราเสียงทายได้เป็นผ้า6คืบนะครับก็พยากรณ์นะครับพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนะครับนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับอันนี้คือการเสียงทายพระนุ่งของท่านพระยาเรกนานะครับทีนี้มาดูการเสียงทายของพระโคนะครับพระโคก็จะมีของมาให้อยู่ทั้งหมด7สิ่งนะครับที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วเขียวนะครับงานะครับเหล้าแล้วก็น้ำหญ้านะครับถ้าพระโคทานสิ่งใดก็จะทำนายเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ปีนี้นะครับพระโคทานด้วยกันอยู่ทั้งหมดอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็นะครับพระโคนะครับอย่างแรกก็พระโคกินข้าวนะครับหรือข้าวโพดนะครับก็พยากรณ์ว่าธัญญาหารผลพลาหารจะสมบูรณ์ดีนะครับสิ่งที่สองที่พระโคกินเนาะนะครับพระโคนะครับทานหรือกินนะครับก็จะเป็นถั่วหรืองานะครับก็พยากรณ์ว่าพลาหารภัตตาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่พระโคทานเป็นสิ่งที่สามก็คือน้ำหรือหญ้านะครับน้ำหรือหญ้าก็พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรนะครับธัญญาหารพลาหารทักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายพระโคนะครับเลือกกินเหล้านะครับก็พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกนะครับการค้าขายกับต่างประเทศจะดีทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับก็พยากรณ์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นครั้งคร่าวๆนะครับก็
1: ชอบได้ยินมานี่มีแต่คำว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนะคะก็ถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีค่ะมีคำว่าสมบูรณ์เราที่เป็นเกษตรกรก็รู้สึกชื่นใจและมีความหวังแล้วค่ะปีนี
0: ้ครับ
1: แถมการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นด้วยนะคะจากการเสี่ยงทายเนาะก็เอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะพอทราบกิจกรรมภายในกระทรวงเกษตรของเราแล้วก็ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของเราแล้วนะคะวันนี้งานประชาสัมพันธ์ทางด้านข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะหากทุกท่านสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044634955หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ FacebookTikTok นะคะในชื่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์และหากต้องการที่จะเดินทางไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ศูนย์เราตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่ใหญ่ตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะนะคะคุณอนุตพงศ์ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ

0: างประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
11: นางสาวลลิดาเปิ้ลวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการภาครัฐและเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบางหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด การดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีปฏิพลสุรพรมมารายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำถี่ 101.75 MHz ระบบ AM คำถี่ 1368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กับ FM 101ชุดท่านไม่เคยติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงนี้กับดิฉันนะคะเรวดีคุณสากลรับหน้าที่เหมือนกันนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ค่ะคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์นะคะเวลา10นาฬิกาโดยประมาณถึง11นาฬิกาค่ะซึ่งช่วงแรกค่ะจะนำเรื่องราวข่าวสารนะคะท่านอาจจะท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรองนายกสุปฏิก็ปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะพร้อมกับนางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษนะคะสู่ชุมชนทั่วประเทศคนละฝั่งผ่านรถพุ่มพวงนะคะร้านค้าชุมชนแล้วก็จุดบริการไปรษณีย์ไทยคนละฝั่งด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะและผู้ประกอบการเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนคนละฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยากนะคะตั้งเป้าไว้ค่ะว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทค่ะครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าแล้วเรื่องของการที่เราจะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นคุณผู้ฟังได้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2569ค่ะโดยผู้ประกอบการนะคะรถพุ่มพวงก็จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟิลการ์ดนะคะหรือว่าท็อปอัพการ์ดค่ะของสถานีบริการน้ำมันปตท.ได้แก่รถจักรยานยนต์จะได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์ค่ะหรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรถสามล้อพ่วงข้างค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะ375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนคุณผู้ฟังส่วนรถกระบะค่ะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะอีกทั้งยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นนะคะหรือว่า Start Kit ค่ะโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นนะคะรถสำล้อค่ะก็ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นค่ะส่วนรถจักรยานยนต์ค่ะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นนะเพื่อทดลองตลาดคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงนั้นในเรื่องการเริ่มจำหน่ายสินค้าแต่ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดนะคะต้องติดป้ายด้วยค่ะติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนนะเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษนะแล้วก็เป็นการป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาคุณผู้ฟังซึ่งจะช่วยลดราคานะคะสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนและก็สร้างรายได้ให้กับรถพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้าชุมชนคนเดินฝั่งติดตามกันต่อกับครม.อนุมัติงบกลางนะคะบรรเทาค่าครองชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะคะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาคนเดินฝั่งโดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ค่ะงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือค่ะวงเงินนะคะก็ประมาณ452ล้าน350,000 บาทนะคุณผู้ฟังตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอค่ะเพื่อที่จะบรรเทาแล้วก็เยียวยากำลังพล91นายนะคะที่รับผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนกัมพูชาคุณผู้ฟังขณะที่นางสาวรฤดาเพื่อวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.พิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะตามแนวชายแดนกัมพูชานะคะเพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่ะแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลงค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกมีการพูดเพิ่มเติมนะคะว่าในเรื่องของจากกรณีนักราชการ
ทหารเสียชีวิตนะคะระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27คนก็ส่งผลให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40คนค่ะก็ต้องสิ้นสุดสิทธิ์สวัสดิการการรักษาข้าราชการนะคะแต่แล้วก็ต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะรัฐบาลจึงให้ความสำคัญนะคะการดูแลครอบครัวของผู้เสียสละค่ะให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและก็สมศักดิ์ศรีนะคะสาระสำคัญก็คือมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวน่ะก็ได้รับสิทธิ์นะบัตรทองฮีโร่นะคะโดยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตนะคะเทียบเท่าสิทธิ์การรักษาพยาบาลข้าราชการคุณผู้ฟังซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวนะคะบอกว่าจะคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายค่ะแล้วก็กรณีบุตรของผู้เสียชีวิตนะคะให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะคุณผู้ฟังโดยสปสช.จะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบการดูแลการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดนะคะทั้งนี้ค่ะทางสปสช.ประมาณการงบประมาณดำเนินการไว้ปีละ7,840 บาทนะโดยในปีงบประมาณ 2,519 จะขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการเฉลี่ยหรือว่าจำเป็นแล้วก็ในปีงบประมาณต่อไปนะคะก็จะเสนอรับจัดสรรตามกระบวนการงบประมาณประจำปีคุณผู้ฟังซึ่งนางสาวเลดาก็บอกนะคะว่าในเรื่องของรัฐบาลก็ตระหนักดีนะว่ากำลังบริการหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนคือผู้เสียสละอย่างสูงสุดนะคะการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงไม่ใช่เพียงสวัสดิการค่ะแต่ก็คือความรับผิดชอบของรัฐที่ต้องยืนเคียงข้างครอบครัวของผู้กล้าอย่างต่อเนื่องนะคะผู้เสียสละเพื่อชาติไม่ควรถูกจดจำเพียงในวันที่จากไปค่ะแต่ครอบครัวของเขาต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตินี่คือการส่งต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนะคะที่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่จะฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เป็นการติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำเข้ามาฟังแล้วก็มีบทเพลงนะคะจากทางรายการให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับหน้าที่งานมาติดตามข่าวสารนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะที่ติดตามกันได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นช่วงนี้ก็ไปตามในเรื่องของกรมอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพิ่มถือว่าจำเป็นจำนวน 1,667.68 ล้านบาทนะคะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้มีสิทธิ์นะคะซึ่งวันที่12พฤษภาคม2559ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกมีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559งบกลางในการเงินสำรองจ่ายเพื่อเฉลี่ยโดยจำเป็นงบกลางค่ะจำนวนเงินก็คือ 1,667.68 ล้านบาทนะคะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะผู้มีสิทธิ์นะตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ตามที่กรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการเสนอค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559งบกลางในการเงินสำรองจ่ายเพื่อเฉลี่ยจำเป็นนะคะจำนวนนะคะ 1,667,680,000 บาทค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแล้วก็แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อการแห่งรัฐปี2565นะคะด้วยบางจ่ายในงบประมาณรายจ่ายค่ะมีงบประมาณพ.ศ. 2519ค่ะกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสังคมกองทุนมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์นะคะตามโครงการปี2565จำนวนนะคะ 13.33 ล้านคนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปค่ะเริ่มกันต่อค่ะอธิบดีกรมการปกครองกำชับนะคะปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ฟังยกระดับนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความมั่นเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดค่ะถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะให้กำชับในอำเภอบริการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะคะหรือว่าสมาชิกอส.แล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรพ.ค่ะดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลนะคะโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแล้วก็ป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นนะเพื่อป้องกันการสับการสับสนจากข่าวลือนะคะหรือว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องค่ะออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยของในหมู่บ้านนะคะโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือว่าราตรีตามเส้นทางคุณผู้ฟังเข้าออกนะคะหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนค่ะผ่านจุดแดนต่างๆหรือว่าช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนนะคะเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ค่ะและให้นำเพลย์นะคะบริการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมนะคะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่สันหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกตินะก็ต้องสามารถที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พร้อมที่จะรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับทางรัฐบาลนะคะยกระดับคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถลีสซิ่งเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่1พฤศจิกายนนี้นะดูแลดอกเบี้ยค่าบริการแล้วก็ดูแลแล้วก็สิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมด้วยนะคะวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวระดาเพื่อวิวัฒนาการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลก็เดินหน้าระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศทปท.ที่ 55/2518 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะซึ่งประกาศในรายการเบิกษาวันที่3/2518นะแล้วก็เริ่มมีผลบังคับใช้คุณผู้ฟังในส่วนสำคัญตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2559เป็นต้นไปนะคะรัฐบาลก็เลยบอกนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายให้การให้บริการในเรื่องของเช่าซื้อและก็ลีสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความรับผิดชอบ
โปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะครอบคลุมทางสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจการทางการเงินนะคะแล้วก็ผู้การธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินค่ะที่สำคัญก็คือในเรื่องอาจจะเริ่มนะมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2559นะแล้วก็จะมีได้แก่ในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับแล้วก็การใช้จ่ายต่างๆให้สมเหตุสมผลค่ะไม่ซ้ำซ้อนและไม่เอาเปรียบลูกค้านะคะโดยผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญาการด้วยกันนี้ค่ะยังให้ความสำคัญกับการคำนวณค่าบริการและเบี้ยปรับอย่างเป็นธรรมนะคะแล้วก็อันคือบริการตามสัดส่วนกรณีลูกค้ายกเลิกบริการก่อนกำหนดแต่ก่อนเขากำหนดค่ะเป็นฝั่งแล้วก็ดูแลลูกค้านะคะดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้ค่ะแล้วก็การกำหนดแนวทางในเรื่องการปฏิบัติด้านการโฆษณาแล้วก็ในข้อมูลที่ต้องไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะคะนี่เป็นเรื่องข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันกลับมาพบกันช่วงท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะนิชสุดาแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยในกระทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงแรกยิ่งกับดิชาตินี่ค่ะเรียวดิงสากุลรับดำเนินการนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้กันทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นค่ะติดตามข่าวสารในบ้านเราบุรีรัมย์ค่ะกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นการคิงออฟและนักโครงการไทยช่วยไทยพังเครือข่ายรถพุ่มพวงรถก้าของชีพประชาชนค่ะคุณผู้ฟังวันที่15พฤษภาคม2519ค่ะที่บ้านหนองไผ่ตำบลสะแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายอุกินหงไทยสงในอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิงออฟกำหนดสินค้าไทยช่วยไทยรถภาระก้าของชีพพังเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะโดยมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีรถพุ่มพวงจำนวน80คันค่ะก็ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็ผักผลไม้ค่ะเครื่องปรุงอาหารสดแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนนะคะไปยังครอบไปยังครัวเรือนในหมู่บ้านแล้วก็ตำบลต่างๆค่ะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ยังสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ผู้ประกอบการลดพ้นพวงแล้วก็จ่ายรายได้กลับสู่เกษตรกรที่นำผลผลิตมาฝากจำหน่ายด้วยคุณผู้ฟังนะคะในงานนี้ค่ะก็ยังมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์จากไปรษณีย์ไทยให้รถแก่ให้แก่รถพ้นพวงค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนนี่ก็ถือเป็นการบริการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะเพื่อบรรเทาภาระของชีพแล้วก็เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนฟังกิจกรรมนี้ก็สะท้อนนะคะเห็นถึงความตั้งใจของจังหวัดบุรีรัมย์ในการที่จะผลักดันแนวคิดไทยช่วยไทยให้เป็นรูปธรรมโดยใช้รถพ่วงเป็นกลไกสำคัญค่ะในการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ครัวเรือนนะคะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในทุกระดับค่ะติดตามกันต่อกับสภากรบุรีรัมย์ก็ดีเดินหน้านะคะนโยบายสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรคุณผู้ฟังก็มอบเอกสารสิทธิ์และก็สินเชื่อเกษตรกรเสริมความมั่นคงในที่ดินทำกินค่ะวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนักสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในคำเกื้อพนันชัยรองผู้ว่าและจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01 ค่ะพร้อมมอบเอกสารสิทธิ์และสินเชื่อเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำกินแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรในพื้นที่นะคะซึ่งพนักงานก็มีการมอบเอกสารสิทธิ์และทุนสนับสนุนหลายประเภทเลยค่ะได้แก่หนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินมอบให้แก่วัดป่าซับประดูนะคะอำเภอนนดินแดงจำนวน1แห่งนะคะสปก. 4/01 มอบเกษตรกร129รายรวมแล้วก็135แปลงค่ะชนิดเพื่อการเกษตรนะคะก็มอบเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์54รายรวม63แปลงค่ะสัญญาเช่าที่ดินนะคะกรณีจัดแทนที่ตามระเบียบข้อ62ค่ะมอบให้เกษตรกร59รายรวมแล้วก็65แปลงค่ะสินเชื่อกองทุนสปก.มอบให้กลุ่มเกษตรกร5กลุ่มนะคะรวมแล้วก็17รายเป็นเงินทุนหมุนเวียน450,000เข้าไปค่ะ495,000บาทคุณผู้ฟังซึ่งในคำเกื้อพันธ์แชร์รองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ก็บอกในบอกนะคะในวิธีนี้ว่าในเรื่องการมอบเอกสารสิทธิ์แล้วก็สินเชื่อในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างหลักประกันให้กับเกษตรกรมีความมั่นคงในที่ดินทำกินนะพร้อมทั้งเสริมทุนเพื่อการผลิตและผลิตอาภรณ์อาชีพซึ่งก็จะช่วยระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องของนโยบายสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรนะคะของสปก.บุรีรัมย์ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในเรื่องของสิทธิ์การใช้ที่ดินค่ะแต่ก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาการผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะในการผลักดันการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะที่เจ้าหน้าที่สปก.บุรีรัมย์ก็ยังมีการเปิดเผยด้วยนะคะในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเดินนโยบายสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรครอบคลุมกว่า 1.29 ล้านไร่คุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้นะคะนายประเสริฐกนะเกียรติคุณปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการเปิดเผยนะว่าปัจจุบันน่ะสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีในเรื่องของพื้นที่ดำเนินการร่วมกว่า 1.29 ล้านไร่ได้มีการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรแล้วกว่า 139,926 แปลงนะคะเป็นระดับ 80.07 ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในจังหวัดกระฟางบอกว่าสำหรับปีงบประมาณ 2,509 สปก.บุรีรัมย์ได้กับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดนะคะสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรผ่านสิทธิ
กิจกรรมใหญ่ค่ะได้แก่การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็คือดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์นะคะแล้วกว่า 164.95 ของแผนงานค่ะรับมอบสมรสิทธิ์1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะก็มีพี่น้องเกษตรกรได้ยื่นคำร้องแล้ว 4,158 แปลงนะคะแล้วออกโฉนดเสร็จสิ้นแล้ว 2,710 แปลงค่ะอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็กิจกรรมสนับสนุนการเป็นรูปที่ดินในการดำเนินการแล้วกว่า 179 ค่ะก็สนับสนุนสินเชื่อกองทุนสปก.มอบสินเชื่อไปแล้วกว่า 3.9 ล้านบาทนะคะเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพนะคะซึ่งท่านไปรูปที่ดินก็บอกเพิ่มเติมนะว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินนะคะแต่ยังช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งสอดคล้องนะกับเป้าหมายการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมที่มุ่งสร้างความแข็งให้แก่ภาคเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกทางนะคะช่วงนี้การดิฉันเรียวถึงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่กับรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะในวันเสาร์หน้าเวลา10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 2569 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์
8: นางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึงประมาณ 15,000 คนซึ่งรวมถึงระดับผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศและสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนทั่วโลกและคนไทยจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
9: างจิดาภาภูมิศิลป์ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: บริษัทโบอิ้งของสหรัฐยืนยันว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนายเคลลี่ออสเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศรายใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำและหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกพร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันให้ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์และคณะผู้แทนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายรายการทั้งนี้จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2560ซึ่งสั่งซื้อเครื่องบินประเภทลำตัวแคบและลำตัวกว้างรวมเป็นจำนวน300ลำที่มีมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับเรากลับมาพบกันนะครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณ11:07ถึงเวลา12:00ก่อนฟังข่าวภาคเที่ยงนะครับเรากลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นนะครับในดินแดนในพื้นที่ของเรานะครับดังชื่อรายการไทยแลนด์แดนสยามและในช่วงเวลานี้นะครับเชื่อได้ว่าแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนั้นก็ได้สัมผัสกับเม็ดฝนที่โปรยปรายลงมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าเข้านะครับเข้าสู่ฤดูฝนมาแล้วตั้งแต่วันที่12 13พฤษภาคมนี้นะครับทั่วประเทศนั้นก็มีฝนตกนะครับจริงๆในกรุงเทพมหานครหรือว่าบางพื้นที่ฝนมาก่อนหน้านั้นแล้วท่านผู้ฟังเพราะว่ามีอากาศแปรปรวนต่างๆนะครับซึ่งถือว่าทุกเย็นนะครับทุกเย็นก็มีการที่ฝนตกลงมานะครับและมีเกิดการจราจรติดขัดนะครับในกรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อฤดูฝนมาถึงนะครับก็ต้องมาพร้อมกับพิธีหนึ่งนะครับที่เราได้รับชมรับฟังไปซึ่งมีการถ่ายทอดสดนะครับทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับพิธีนั้นชื่อว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ไว้เป็นหมุดหมายในการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเพื่อการเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับเพราะว่าเมื่อฝนตกลงมาเมื่อใดพืชพันธุ์ที่ปลูกไว้นั้นนะครับก็จะเติบโตงอกงามนั่นเองนะครับโดยในงานนี้นะครับในงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในแต่ละปีนั้นผมเชื่อว่าทุกคนทุกท่านก็จะสนใจในเรื่องเดียวกันนั่นก็คือปีนี้พระโคเลือกกินอะไรใช่ไหมท่านผู้ฟังพระโคเลือกกินอะไรนะครับในปี2569นะครับในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระโคนั้นได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะครับซึ่งการเลือกกินในสำรับนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นผลการทำนายนะครับว่าพลาหารพักษาหารธัญญาหารมังสาหารก็จะอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันเศรษฐกิจก็จะรุ่งเรืองนะครับนี่เป็นผลจากการทำนายจากการที่พระโคนั้นเลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะครับนอกจากนั้นพญาแรกนานะครับก็ยังได้มีการเสี่ยงทายนะครับโดยการหยิบผ้านุ่งซึ่งหยิบผ้านุ่งได้6คืบนะครับคำพยากรณ์เขาก็บอกว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ดอนจะเสียหายบ้างเป็นบางส่วนนะครับนี่ก็เป็นผลของการทำนายนะครับเพราะว่าในแต่ละปีนั้นนะครับประเทศไทยของเราก็จะมีพิธีนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับเพื่อการเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อเข้าสู่ฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวเพาะปลูกต่างๆนะครับเพื่อผลผลิตที่ดีผมก็ได้อ่านข้อมูลหลากหลายข้อมูลนะท่านผู้ฟังว่ามีความสนใจอย่างไรบ้างนะครับมีแง่มุมใดๆบ้างในแต่ละปีที่ผ่านมาประมาณ2ปีที่ผ่านมาที่รายการ Thailand Dance สยามได้ออนแอร์มานั้นนะครับผมก็จะนำข้อมูลโดยส่วนมากผมก็จะนำเรื่องของความเชื่อต่างๆนะครับในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการไหว้เจ้าที่เจ้าทางต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งไหว้ผีไหว้บรรพบุรุษไหว้เทพเจ้าที่ตนเองหรือว่าคนในพื้นที่ในชุมชนนั้นๆนับถือนะครับเพื่อประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีความ งอกงามนั่นเองนะครับมาในปีนี้ผมก็พยายามหาแง่มุมที่จะเล่าใหม่ๆนะครับหาแง่มุมที่จะสงสัยว่าเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอย่างไรดีให้ไม่ซ้ำจำเจเหมือนเดิมท่านผู้ฟังปรากฏว่าผมก็ไปเจออยู่เรื่องนึงผมก็ไปสังเกตว่าแต่ละปีนะครับพระเอกของงานพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญก็คือพระโคใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่การไถนานั้นท่านผู้ฟังเราโดยตัวเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมเองเนี่ยเขาใช้วัวไถนาหรือเปล่าจริงๆเขาต้องใช้กระบือไม่ใช่หรอที่ไถนาเออผมก็สงสัยว่าเออแล้วทำไมถึงไม่ใช่กระบือในการนำมาไถนะครับไถบนในพระราชพิธีนี้นะครับผมก็ไปเจอความเชื่อทางพราหมณ์ฮินดูอย่างหนึ่งเขาบอกว่ากระบือนั้นเป็นสัตว์ที่เป็นอัปมงคลต่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับทั้งเรื่องเล่าขานตำนานเกี่ยวกับเทพฮินดูที่ต้องไปปราบนะครับปราบมารที่มีลักษณะเป็นกระบือหรือแม้กระทั่งเทพฮินดูองค์หนึ่งนะครับชื่อว่าพญายมราชพญายมราชก็คือเทพเจ้าแห่งความตายนั่นเองพญายมราชเขาจะทรงกระบือนั่นเองเวลาเดินทางนะครับก็เมื่อเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความตายความอัปมงคลเขาก็เลยเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่นำมาใช้ในพิธีที่ต้องการความเป็นมงคลเช่นนี้นะครับอันนี้ก็มีผู้สังเกตไว้นะครับผมก็อ่านผมก็เออเป็นไปได้นะครับเพราะว่าพราหมณ์ฮินดูนะครับเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลในเมืองไทยของเรามากเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งถ้าเกิดเราดูนะครับในการถ่ายทอดสดรับฟังในการถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีพราหมณ์นะครับในการทำพิธีต่างๆก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อในภูมิภาคในประเทศของเรานะครับสำหรับเรื่องของกระบือและของโคอันนี้ผมให้เป็นข้อสังเกตละกันนะครับเป็นข้อสังเกตแล้วก็ท่านผู้ฟังลองนำไปคบคิดต่อนะครับว่าข้อสังเกตนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับยังอยู่ที่เรื่องความเชื่อครับท่านผู้ฟังในเรื่องความเชื่อนั้นก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์หนึ่งก็คือพระพลเทพนั่นเองพระพลเทพนั้นก็ถือว่าเป็นรูปแบบของเทพรักษ์นะครับที่เขาเรียกว่าพระภูมิพระภูมิก็จะเป็นคนไทยเป็นภาษาที่คนไทยเราเรียกกันนะครับซึ่งพระพลเทพนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสลักจากไม้หรือเขียนลายรดน้ำเพื่อนำไปประดิษฐานในศาลเพื่อสักการะนะครับมีการเส้นสวงบูชาโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะออกแบบเป็นภาพเทวดาถือพระขันธ์แต่ก็พบว่ามีการทำเป็นรูปเทวดา2พระหัตถ์ด้วยนะท่านผู้ฟังนั่นก็คือพระหัตถ์หนึ่งถือหนังสือแบบสมุดไทยดำนะครับส่วนอีกพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งถือแท่หรือถือพระขันนั่นเองเทพรักษ์นี้นะครับชาวไทยก็จะนับถือว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่นั่นเองนะครับคำว่าพระพลเทพก็อาจจะเป็นชื่อในแง่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยก็จะคุ้นเคยกับพระภูมิเจ้าที่อย่างนั้นมากกว่านะครับสำหรับพระภูมิหรือเทพรักษ์ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆนั้นนะครับก็จะมีลักษณะหรือท่าทางและเครื่องอุปโภคที่ทรงถือเป็นไปตามภาระที่รับผิดชอบนะครับโดยสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญก็ได้มีนามว่าพระพลเทพนะครับซึ่งมีลักษณะทรงยืนมีเครื่องอุปโภคคือคันไถแล้วก็ทรงจับด้วยพระหัตถ์ขวาและอยู่ในท่ากำลังไถนาส่วนพระหัตถ์ซ้ายนั้นทรงถือดอกบัวและรวงข้าวนะครับสัญลักษณ์ดังกล่าวเขาก็สื่อถึงความเป็นมงคลในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั่นเองท่านผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับมีความเป็นมาอย่างยาวนานก็มีเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อต่างๆนะครับที่เรานำมาเล่าได้ หลากหลายแง่มุมนะครับตรงนี้นะครับแต่ละปีก็จะมีข้อมูลในเรื่องของข้อมูลพันธุ์ข้าวเหมือนกันที่มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับรหัสของพันธุ์ข้าวเดี๋ยวผมจะนำเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่ารหัสของพันธุ์ข้าวนี้ประกอบด้วยพันธุ์ข้าวอะไรบ้างนะท่านผู้ฟังโดยพันธุ์ข้าวในปีนี้ของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับประกอบด้วย7สายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105อันนี้เป็นข้าวเจ้าพันธุ์กขอ6ข้าวเหนียวพันธุ์กขอ79ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ85ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ99หอมคลองหลวง72ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ26เชียงราย72ข้าวเหนียวนะครับซึ่งผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะครับได้นำเข้าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้และได้บรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศนะครับเพื่อรับไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบต่อไปนะครับส่วนทางเมล็ดพันธุ์ที่เหลือนั้นนะครับทั้งพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะครับทางกรมการข้าวเขาก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีนะครับเพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นลักษณะของพันธุ์ข้าวที่มีที่มาจากพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานนะครับในแปลกนาทดลองของสวนจิรดาแปลกนาขยายผลฤดูทำนาปี2568นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นพันธุ์ข้าวนะครับที่ได้รับการแจกจ่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประสบกรณิกรชนชาวไทยรวมถึงพี่น้องเกษตรกรต่างๆที่ได้มาที่ท้องสนามหลวงนะครับมาเป็นสักขีพยานในความเป็นมงคลว่าปีนี้นะครับตามคำทำนายของพระโคนั้นเศรษฐกิจของเราก็จะรุ่งเรืองดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองทำมาค้าขายได้นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าในช่วงเวลาที่บ้านเมืองในไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าเป็นทั้งโลกนะครับที่ต้องเผชิญกับภาวะต่างๆบางทีในแง่ของพิธีกรรมนะท่านผู้ฟังก็ทำให้เราได้มีพลังใจในการที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับในชีวิตมีสิ่งดีๆนะครับอันเกิดจากพิธีกรรมก็ถือว่าเราก็นำความเป็นสิริมงคลในงานนี้นะครับกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพในการเพาะปลูกต่างๆต่อไปและเราก็เป็นความหวังนะครับตั้งความหวังไว้เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่เราจะต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับและในช่วงนี้ฝนตกหนักนะท่านผู้ฟังในเรื่องของเกษตรกรพืชพันธุ์ธัญญาหารนั้นก็จะเผชิญกับเม็ดฝนโปรยปรายนะครับแล้วก็จะออกลูกออกหลานออกดอกออกผลนะครับทำให้เรามีกำลังที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับอย่างไรก็ตามก็คือท่านผู้ฟังอย่าลืมดูแลตนเองด้วยในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนนะครับไม่ว่าจะฟังรายการ Thailand ในสยามอยู่ทางคลื่นใดคลื่นใดที่รับสัญญาณจากทาง 92.5 ไปอีกทีนะครับทั่วทั้งประเทศอยู่ภูมิภาคใดก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้รับฟังสปอตครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทย ยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
3: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจังยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาในช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ที่ได้ไปเทศกาลหนังเมืองคานล่าสุดนะครับซึ่งมีภาพยนตร์หน้าใหม่ๆหลายเรื่องนะครับที่ได้ไปเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งในเมืองคานนั้นปีที่แล้วภาพยนตร์ไทยของเราในเรื่องผีใช้ได้ขะก็ไปได้รางวัลที่สำคัญมาจากเมืองคานนะครับไปได้รางวัลผู้กำกับหน้าใหม่นะครับจากเรื่องผีใช้ได้ขะของคุณรัชภูมิมานะครับซึ่งก็เป็นหนังที่มีความสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวครับด้วยในครั้งนี้นะครับการไปเมืองคานนั้นประเทศไทยของเราก็ไปในโครงการ Thailand Pavilion นะครับซึ่งเป็นโครงการที่นำพานะครับหนังไทยไปสู่ระดับโลกนะครับไปให้คนต่างประเทศคนทั่วโลกนั้นได้เห็นฝีไม้ลายมือของคนไทยนะครับรวมถึงกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับเพราะว่าหากเราพิจารณาดูหนังแต่ละเรื่องนะครับที่เคยไปเทศกาลหนังเมืองคานนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ละเรื่องก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราย้อนประวัติไปอีกเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะเห็นว่าเทศกาลหนังเมืองคานนั้นนะครับหนังไทยเราเคยไปเป็น 20-30 ปีมาแล้วนะครับเราย้อนไปประมาณปี2544นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตรงกับปีคริสต์ศักราชนั้นตรงกับประมาณปี 2000-2001 ประมาณนี้นะท่านผู้ฟังก็มีหนังไทยที่เขาเรียกว่า Thailand New Wave นะครับไปเปิดตลาดที่เทศกาลหนังเมืองคานนะตอนนั้นก็มีหนังที่หลายๆท่านอาจจะเคยดูนะครับเรื่องฟ้าทลายโจรของคุณวิจิตรศาสนาเที่ยงซึ่งเป็นหนังไทยที่ใช้เทคนิคการนำเสนอแบบหนังไทยโบราณนะครับรวมถึงการเขียนบทภาพยนตร์ต่างๆที่ให้ตัวละครนั้นมีลักษณะของตัวละครแบบไทยโบราณนะครับในเรื่องนั้นก็จะใช้สีสันที่มีความฉูดฉาดจัดจ้านมากๆเลยนะครับอันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ตามงานวัดทั่วไปของเราใช่ไหมตามงานวัดเราก็จะเห็นไฟประดับประดาที่ฉูดฉาดหรือแม้กระทั่งงานประเพณีต่างๆเวลาเราไปตามวัดวาอารามนะครับหรือแม้แต่พิธีวิถีชุมชนนะครับที่ให้เราได้เห็นนะครับให้เราได้เรียนรู้นะครับเราก็จะเห็นถึงผู้คนที่ใส่เสื้อผ้าสีสันหลากหลายมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หนังไทยเราได้ไปที่เทศกาลหนังเมืองคานนะครับไปแสดงถึงศักยภาพของเรานะครับนั่นก็เป็นเรื่องของฟ้าทลายโจรและใน Thailand New Wave ก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคุณเป็นเอกรัตนเรืองนะครับในเรื่องของตลก69นะครับรวมถึงเรื่องที่ก่อนหน้านั้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นไปเทศกาลหนังเบอร์ลินนะครับชื่อเรื่องว่าฝันบ้าคาราโอเกะนะครับของคุณเป็นเอกรัตนเรืองและก็มีผู้กำกับนะครับที่มีนะครับอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลก็เป็นอีกหนึ่งผู้กำกับคนสำคัญนะครับที่ทำให้หนังไทยทำให้ชาวไทยได้รู้จักกันในเวทีของภาพยนตร์โลกเวทีหนังโลกนะครับโดยคุณเจ้ยนั้นก็ทำหนังหลายๆเรื่องนะครับตลาดไปในช่วงปี 2544-43 ช่วงนี้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังและในช่วงเดียวกันไอสร้างหนังหลายๆเรื่องนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณเจ้ยก็สร้างหนังหลายๆเรื่องนะครับจนไปได้รางวัลเทศกาลหนังนะครับรางวัลหนังยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลที่สุดในเทศกาลหนังเมืองคานนะครับชื่อว่าเรื่องลุงบุญมีระลึกชาตินะครับเป็นหนังที่ถ่ายทําในประเทศไทยนะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับในความคิดเห็นของครับเราก็จะไ
เห็นสิ่งต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่คนไทยของเราเคยไปในความรับรู้ของเราๆนะครับความรับรู้ของก็มักจะเห็นว่าในเทศกาลมีแต่ดาราไปเดินบนพรมแดงหรือเปล่านะครับเราดูเราก็ไปนะจริงๆเทศกาลหนังเมืองคานเขาก็โดยตัวเทศกาลโดยชื่อของเทศกาลอยู่แล้วท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่นำเสนอว่านี่คือเทศกาลหนังอันสิ่งที่ควรที่จะให้คุณค่าสุดที่มาจัดฉายที่นี่นะครับไม่ใช่ผมแดงอันนั้นคือสิ่งที่อยู่ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับของเทศกาลหนังเมืองคานซึ่งเทศกาลหนังเมืองคานนี้ก็จะเป็นประเภทที่เป็นหนังไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั่วไปนะครับพวกระเบิดภูเขาเผากระท่อมก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยของเราที่ส่งหนังแต่ว่าประเทศต่างๆก็ต่างส่งหนังมาเช่นเดียวกันนะครับและในปีนี้นะครับเทศกาลเราก็โดยโครงการ Thailand Pavilion นะครับก็ได้ส่งหนังไปนะครับก็หลายเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องเด่นๆก็เฮเวนนะครับหรือว่าชื่อไทยคือ9วัดสู่สวรรค์นะครับซึ่งเข้าฉายในสายไดเรคเตอร์ฟอร์ตไนท์นะครับซึ่งในสายนี้ไดเรคเตอร์ฟอร์ตไนท์นะครับหนังไทยเรื่องล่าสุดที่ได้เข้าฉายก็คือหนังเรื่องพลอยนะครับชื่อเรื่องว่าพลอยของคุณเป็นเอกรัตน์เรืองและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่อง What Do You Seek in the Dark นะครับชื่อไทยคือหาอะไรเป็นชื่อเขาอย่างนี้จริงๆชื่อเรื่องหาอะไรซึ่งเข้าประกวดในสาย Critic Week นะครับซึ่งตรงนี้ทางก็เป็นการสนับสนุนดีๆจากภาครัฐนะผมเห็นแล้วผมก็ชื่นชมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าในฐานะภาครัฐก็สนับสนุนหนังไทยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไป20 30 40ปีที่แล้วนะครับก็เราในเรื่องของหนังไทยต่างๆก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนหมายขนาดนี้นะครับแต่ว่าในเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของหนังไทยนะครับของการที่

ีวิตความเป็นไทยมากๆนะครับความเป็นไทยในที่นี้ไม่ใช่ความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่อลังการใดๆท่านผู้ฟังคุณเจ้ยเขานำเสนอภาพชีวิตชาวสวนชาวไร่คนธรรมดาที่เราเห็นได้ตามทั่วไปเหมือนพี่ป้าน้าอาของเราหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังนะครับที่ทำในอยู่บ้านที่ทำประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างๆนะครับคุณเจ้ยเขาก็จับภาพของชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงเวลานั้นนะครับนำมาไว้อยู่บนจอฟิล์มนะครับอยู่บนจอใหญ่ให้คนเราคนไทยเรารวมไปถึงคนทั่วโลกนั้นได้เห็นนะครับถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นมาความเป็นไปของไทยเรานะครับโดยหนังที่ได้เข้าฉายในโครงการ Thailand Pavilion ในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของ9วัดสู่สวรรค์9วัดสู่สวรรค์นะครับเป็นหนังที่กำกับโดยคุณสมพศชิดเกศรพงศ์นะครับซึ่งคุณสมพศนั้นก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับของคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลอีกทีนะครับคุณสมพศเคยทำหนังสารคดีชื่อเรื่องหมอนรถไฟนะครับซึ่งเป็นหนังสารคดีที่ออกเดินทางไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนผ่านของผู้คนสังคมและการเมืองนะครับมาในเรื่อง9วัดสู่สวรรค์นะครับก็จะเป็นหนังที่เล่าถึงชายคนหนึ่งที่พาครอบครัวเดินทางไปสะเดาะเคราะห์ล้างโชคร้ายด้วยการทำบุญ9วัดใน1วันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อของคนไทยนะเวลาคนไทยเรามีวันที่เป็นมงคลเนี่ยก็จะเดินทางไปไหว้พระ9วัดอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าหนังอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างให้เห็นนะครับในแง่ของความเชื่อว่าเป็นอย่างไรอันนี้ผมไม่รู้ว่าหนังจะสรุปอย่างไรนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ฉายในไทยนะครับแต่ว่าเมื่อฉายในไทยเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วก็นำมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามว่าหนังเขามีสารอย่างไรก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับหนังอีกเรื่องหนึ่งก็คือ What Do You See In The Dark หรือว่าหาอะไรนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับ LGBTQ นะครับก็ต้องดูว่าโดยรายละเอียดของหนังนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับ LGBTQ+ ในเรื่องหาอะไรนั่นเองนะครับก็เป็นหนังสองเรื่องสำคัญนะครับที่ได้ไปในเทศกาลหนังเมืองคานในปีนี้นะครับผมอ่านบทความของคุณพิมพ์ชนกพุกสุขนะครับบนเว็บไซต์ The 101 Worldเขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับนะครับผู้กำกับเรื่อง9วัดสู่สวรรค์นะครับคุณสมพศชิดเกศรพงศ์นะครับก็ได้เห็นว่าความเป็นไปเป็นมาของการหาทุนในหนังเรื่องนี้นะครับก็มีระยะเวลาในการหาทุนเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณสมพศก็ถือว่าเป็นคนทำหนังอิสระนะครับในสมัยก่อนคนทำหนังอิสระไม่ค่อยมีเวทีที่หลากหลายขนาดนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีในการถ่ายทำภาพยนตร์นั้นยังไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเขาจะมีคำศัพท์คำหนึ่งท่านผู้ฟังที่เขาเรียกว่าโฮมวิดีโอคำว่าโฮมวิดีโอก็คือการใช้กล้องนะครับใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการบันทึกเรื่องต่างๆนะครับเวลาเราจะทำหนังสั้นแต่ก่อนเราจะใช้กล้องแบบตัวใหญ่ๆนะครับในการบันทึกอย่างนั้นเป็นโฮมวิดีโอบันทึกเองนะครับความชัดก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่เพียงได้บันทึกภาพก็พอนะบางทีเราส่งเทศกาลหนังสั้นหนังนักศึกษาหนังนักเรียนอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้โฮมวิดีโอในการบันทึกภาพง่ายๆนะครับตอนนี้เวลาเปลี่ยนไปนะครับโทรศัพท์ของเราสมาร์ทโฟนของเรามีความคมชัดขึ้นยิ่งกว่าโฮมวิดีโอในสมัยก่อนทั้งการบันทึกภาพต่างๆหรือว่าการตัดต่อภาพบางทีเราไม่ต้องใช้โปรแกรมใหญ่ๆแล้วหรือว่าใช้ในคอมอย่างเราตัดต่อ TikTok ในทุกวันนี้ท่านผู้ฟังเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยเป็นการตัดต่อที่ง่ายมากๆนะครับแล้วก็หนังก็มีการพัฒนาไปนะครับเราก็จะเห็นซีรีส์แนวตั้งต่างๆนะครับที่หลายๆคนผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนที่ได้รับฟังอยู่นะครับก็น่าจะดูซีรีส์แนวตั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่อาจจะให้ระยะเวลาที่ไม่ยาวนักจนเกินไปนะผมอันนี้โดยส่วนตัวผมไม่ได้ดูซีรีส์แนวตั้งนะท่านผู้ฟังแต่ว่าผมก็
ลองสอบถามนะครับผู้ที่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งว่าเสน่ห์ของซีรีส์แนวตั้งนั้นคืออะไรนะครับก็ได้รับคำตอบ

0: ว่าเป็นซีรีส์ที่ง่ายๆดีนะครับแล้วก็มีเวลาที่ไม่ได้เยอะเป็น2ชั่วโมงเหมือนเราดูหนังในโรงภาพยนตร์อะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีนะครับของสื่อต่างๆวิธีคิดในการดูนะครับก็เป็นเช่นนั้นก็น่าสนใจมากๆเรากลับมาที่เรื่องของ9วัดสู่สวรรค์นะครับคุณพิมพ์ชนกก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับหนังเรื่องนี้นะครับผู้กำกับเขาก็บอกว่าเขาก็โค้ดมาว่าผมคิดว่าคำพูดนี้น่าสนใจมากๆนะครับทางคุณสมพจน์เขาก็บอกว่าเราเชื่อว่าโลกตะวันตกเขามีหนังตลาดอย่างฮอลลีวูดที่ทำได้ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาแสวงหาคือหนังโลกนะครับแล้วก็วงเล็บว่า World Cinema ซึ่งเป็นหนังที่มีลายเซ็นเฉพาะของผู้กำกับแต่ละคนนั่นเองนะครับผมก็ว่าคุณสมพจน์มองประเด็นนี้ได้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์โลกหนังโลกเราจะเห็นว่าแต่ละเรื่องนั้นก็จะมีความเฉพาะตัวนะครับผู้กำกับแต่ละคนก็จะมีความเป็นตัวตนเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของตนเองสูงมากนะครับโดยเฉพาะในยุค50 60 70ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีผู้กำกับที่มีลายเซ็นในเรื่องของการทำหนังการทำภาพยนตร์ที่ชัดเจนมากๆนะครับแต่ละประเทศจะมีผู้กำกับที่เป็นดาวเด่นของตนเองนะครับอย่างอินเดียก็จะมีสัตยาจิตไลนะครับอย่างญี่ปุ่นก็จะมีอากิระคุโรซาวะนะท่านผู้ฟังซึ่งในปัจจุบันนี้หนังคุโรซาวะก็ยังมีอิทธิพลต่อหนังในฮอลลีวูดด้วยซ้ำไปนะครับเราไปทางฝรั่งเศสนะครับมีชองลุคโกดามีหลายๆคนนะครับมีหลายๆคนมีชองลูกโกดาแล้วก็อีกหลายท่านผมจำชื่อไม่ได้ผมก็นึกขึ้นฉับพลันนะในเอเชียนะครับก็เป็นหนังที่ได้รับการยอมรับมากมายหนังในเอเชียซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปอีกนะครับเราก็น่าจะได้ยินการโปรโมทในเรื่องของสันติวินานะครับซึ่งเป็นหนังที่ได้ไปฉายในต่างประเทศสันติวินาเป็นหนังประมาณต้นพุทธศักราช 2,500 หรือไม่ก็ปลายปี 2,490 กว่าๆอะไรอย่างนี้ผมไม่แน่ใจพ.ศ.นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นหนังที่ใช้เวลานะครับใช้เวลาแล้วก็เป็นหนังที่ล้ำยุคมากๆผมซื้อแผ่นหนังเรื่องสันติวินา DVD สันติวินานะสะสมไว้จากหอภาพยนตร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังที่คนไทยเรานะครับไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศนั่นเองนะครับคำว่า World Cinema ตรงนี้ก็จึงเป็นแก่นแกนที่สำคัญเวลาเราพูดถึงหนังว่าเอ๊ะและหนังเราจะขายได้อย่างไรนะครับแม้บางทีด้วยเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เนื้อเรื่องของหนังการถ่ายทำต่างๆวิธีการกำกับต่างๆนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อความเน้นความสนุกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นหนังที่ให้ข้อคิดบางอย่างหรือว่าให้ประสบการณ์บางอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านั่นแหละครับหนังที่เป็นอยู่ในโหมดของ World Cinema หรือหนังที่มีลายเซ็นเฉพาะตัวนั้นก็มักจะเป็นหนังที่อาจจะไม่ได้ให้ความบันเทิงมากเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของเส้นแบ่งตรงนี้ผมว่าจริงๆมันก็พูดยากเหมือนกันอันนี้ผมพยายามที่จะนำเสนอนำมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆเรื่องของการดูหนังเรื่องหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเรื่องของการกินข้าวกินอาหารจริงๆมันก็อยู่ที่รสนิยมของแต่ละคนนะครับว่าชอบอย่างไรไม่ชอบอย่างไรแบบนี้ช้าไปแบบนี้เร็วไปแบบนี้เค็มไปแบบนี้เปรี้ยวไปนะครับแต่ละคนก็จะมีลิ้นในการรับรสของตนเองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไปบอกว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ไม่ดีนะครับเรื่องนี้อินดี้เรื่องนี้แมสอันนี้จริงๆมันก็เป็นเส้นแบ่งที่ยากเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าใน Thailand Pavilion ที่ไปคานในครั้งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจนะครับไปสู่สายตาชาวโลกนะครับตรงนี้เราก็รอดูกันนะครับรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในหนังเรื่อง9วัดสู่สวรรค์และเรื่อง What do you see in the seek นะครับหาอะไรว่าจะมีลุ้นรางวัลหรือว่าได้รางวัลอะไรหรือเปล่าป ีที่แล้วเรื่องผีใช้ได้ขะได้ไปแล้วท่านผู้ฟังปีนี้เราก็อยากที่จะได้อีกนะอยากได้รางวัลเพราะว่าหนังไทยนั้นก็มีกลิ่นอายมีสีมีรสชาติที่เฉพาะตัวจริงๆถ้าเกิดเราดูหนังในหลายประเทศแล้วเราลองมาเปรียบเทียบกันนะครับเราก็จะเห็นถึงการพัฒนาไม่ว่าประเด็นต่างๆและตามการถ่ายทำการกำกับหนังนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและเราก็มีผู้ผลักดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในสมัยก่อนผมไปดูหนังนะครับหอภาพยนตร์เขาเอาหนังมาจัดฉายที่สกาล่านะครับก็เอาหนังโลกหรือว่าหนังไทยเก่าๆมาฉายที่สกาล่าซึ่งตอนนี้สกาล่ากระทุบไปแล้วนะครับตรงสยามสแควร์แถวนั้นนะครับผมก็ได้ดูหนังที่ไม่รู้ในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ดูโดยการขึ้นจอใหญ่ไหมท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อหนังขึ้นสู่จอใหญ่นั้นนะครับมันมีแมจิกมันมีเวทมนต์บางอย่างนะครับที่ตรึงเราในฐานะคนดูให้อยู่กับที่นะครับและเมื่อหนังจบนั้นเราก็นำสิ่งที่ได้จากหนังไปคบคิดต่อผมว่านั่นคือคุณประโยชน์อย่างมหาศาลของการดูหนังนะครับซึ่งเวลาพูดถึงหนังหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับหนังผมก็จะนำเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังในหลายๆช่องทางนะครับรวมถึงช่องทางทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับผ่านทางรายการไทยแลนด์แดนสยามแห่งนี้นะครับทางคลื่น 92.5 FM และคลื่นที่รับสัญญาณครับวันนี้รายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กซ์ให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus เปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานเล่น3เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกามากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าตาอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้อีสานเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
3: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
5: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบนึงไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกแต่จะมาถึงจนกว่าที่ว่าท่านจะเผา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเพื่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818ปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
7: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพรก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพรก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
0: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
8: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3กับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายสอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
9: างจิดาภาภูมิศิลป์ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
10: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันคือได้สนับสนุนคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาจะประหยัดอีกอย่าง
9: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
11: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาภิเษกลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
6: นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือตัดและผู้ประกอบการล้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดโดยกำหนดให้มีบริการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่คาดการผลผลิตในปี2569จำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี2568ร้อยละ 30.65 ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
12: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระโปงเป็นส่วนใหญ
13: ่จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนสาลิกา1เดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
12: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดที่พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน
12: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและคาดการได้ยากรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเล็กย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชวนันท์มาลีรายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานเขาครังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจโนมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
16: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ซึ่งวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจโนมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด การดำเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
7: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
16: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
17: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศิหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เชิงโครงสร้างทางด้านอัตลักษณ์ความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่โดยต้องครอบคลุมทั้งมิติการเมืองการทหารและการต่างประเทศซึ่งการพูดคุยสันติสุขยังมีอีกแนวทางที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศมาเลเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยสันติสุขและกระทรวงกลาโหมยังได้เสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป
18: การพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเป็นคนเสนอนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
17: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจายังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
19: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองทีนี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเมืองเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วถามแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
17: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาแต่ต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
20: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
21: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
20: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากช่องแคบแห่งนี้ถูกปิดตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซคือการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนสนับสนุนให้สหรัฐและอิหร่านเดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันและข้อพิพาทต่างๆต่อไปด้วยกระบวนการเจรจาซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐสามารถจับกุมตัวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอัลซาดีผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบฮิสบอลลอห์ที่เคลื่อนไหวในอิรักและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยบุคคลรายนี้เป็นผู้วางแผนให้สมาชิกกลุ่มคาตาอิบฮิสบอลลอห์ก่อการร้ายโจมตีชาวยิวที่อยู่ในทวีปยุโรปแคนาดาและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเปิดเผยว่านายอัลซาดีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด6กระทงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามทนายความของนายอัลซาดีอ้างว่าบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากองกำลังยูเครนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครน
1: เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยเตือนว่าการที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในยูเครนอาจส่งผลให้กระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต้องล่าช้าออกไปอีกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ที่เรียกร้องประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะเนื่องจากมีหลายประเทศในทวีปแห่งนี้ยังขาดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวได้นายโทลเบิร์ตเนียนสวาผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดใหญ่ของแอฟริกา CDCเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาตั้งแต่ระยะแรกรวมถึงการดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นเวลา45วันสำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักย่าเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานมืออันดับ10ของโลกจากไชนีสไทเปเจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ปี2026ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม 21-17 20-22 และ 21-10 ส่งผลให้บาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจูยี่จุนกับหลี่เฉียนมืออันดับ45ของโลกจากจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 13-21 และ 21-16 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 18-21 และ 15-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2026แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คเอาชนะหงส์แดงลิเวอร์พูลไป4ต่อ2เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4พร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนลิเวอร์พูลมี59คะแนนเท่าเดิมขยับลงไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางนางสุลไทยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แมนสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมประชุมหารือและเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไข และค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของ FIFA ในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอาทิสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเกรงว่าอาจจะไม่ทันการอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนายเทวัลลิปตพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าหลังทีมตกชั้นสู่ไทยลีก2ว่าในเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในไทยลีกต่อไปได้แต่จะมีทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารทีมแทน
3: ก็ต้องดูครับบอร์ดบริหารชุดใหม่เพราะผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของเป็นผู้บริหารแล้วไม่สามารถที่จะให้เราอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ผมก็มีโอกาสให้ผู้บริหารชุดใหม่มาทำมันดีกว่าน
2: ายเทวันกล่าวต่อว่าสำหรับตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะมีการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดส่วนนักเตะไทยคนไหนที่ยังเหลือสัญญากับทีมหรือนักเตะคนใดพร้อมสู้ต่อกับทีมในทีสองก็ยังจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันทั้งนี้ต้องรอทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ประชุมอีกครั้งนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก 2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้นักกีฬานิสิตนักศึกษาได้โชว์ทักษะบาสเกตบอลโดยจะแข่งขันทั้งหมด4ภูมิภาครวม5สนามระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศและเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับอาชีพทีมชาติไทยไปจนถึงระดับนานาชาติที่ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับเอสโคล่าในการจัดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก 2026 ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยสมาคมได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬารวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIBA ได้ในระยะยาวอีกด้วยนายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัท Facility Excellence จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศภาณิชย์คาดนาครายงาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่

ไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
รุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:30

0: 7นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนข้าวแช่ถือเป็นเมนูไทยโบราณที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมโดยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารมอญที่เรียกว่าเปิงดาดหรือข้าวน้ำทั้งนี้ข้าวแช่เป็นเมนูที่ผสานกลิ่นหอมและสรรพคุณของสมุนไพรไทยไว้ได้อย่างลงตัวโดยแบ่งคุณประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักดังนี้ 1. สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นโดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิใบเตยดอกกระดังงาหรือกุหลาบมอญเป็นต้นโดยมาใช้ปรุงน้ำข้าวแช่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและกลิ่นหอมยังช่วยบำรุงหัวใจผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 2. เครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเช่นตะไคร้กระชายหอมแดงซึ่งมีรสร้อนเล็กน้อยจะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นบรรเทาอาการวิงเวียนที่มักเกิดในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากข้าวแช่แล้วเมนูอาหารว่างอย่างปลาแห้งแตงโมก็ได้รับความนิยมในช่วงอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันครับเนื่องจากแตงโมนั้นเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสหวานเย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรรสเย็นที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายในช่วงอากาศร้อนอาทิน้ำตรีพลาช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลธาตุน้ำสับปะรดน้ำบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยและเฉาก๊วยช่วยเติมความสดชื่นและลดความร้อนในร่างกายได้ครับสำหรับการรับประทานข้าวแช่หรือปลาแห้งแตงโมนั้นไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติอย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนจัดควรดื่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในช่วงอากาศร้อนอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียล สุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศอ่าน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งบอแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
7: ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะวันนี้ผู้จัดรายการหมอพจนาแล้วก็พี่ตุ๊กตานะคะ
1: สิริพรศรีรังกูลค่ะ
0: ค่ะสองสาววันนี้ฮะมาด้วยกันด้วยเพลงของสุรพลเนาะเพราะเราสองคนมีเขาเรียกว่ารสนิยมตรงกัน
1: ชอบเพลงอมตะดี
0: ชอบฟังเพลงอมตะเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะสุรพลเน
1: า
0: ะฟังแล้วโอ้โห
1: ม
0: ี
1: ความหมายดี
0: มีความหมายค่ะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะที่เป็นแฟนของสพท. 101.75 แล้วก็พวกเรานักจัดรายการทุกคนก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะค่ะแล้วก็บางทีเรื่องของเรารายการสุขกายสุขใจเราก็จะคุยเรื่องที่มันสุขกายสุขใจนอกพี่ทุกตาเรื่องที่มันแบบว่าสนุกน้อยไม่ต้องซีเรียส
1: ไม่ซีเรียส
0: ใช่ไหมคะค่ะเรื่องที่เราจะคุยวันนี้ก็เรื่องสนุกเอ้ยสนุกไม่สนุกไหมเนี่ยหัวข้อวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะคือจะมีคุณป้าคนหนึ่งมาตรวจนะค่ะอ้วนๆเลยค่ะแล้วก็แกก็แบบว่ามาอ้วนมาตรวจเช็คทั่วไปเรื่องตกขาวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ดีดูอัตราสาวให้ปรากฏว่าโอ้โหตับแกขาวปุ๊บเลยแสดงถึงว่าอ้วนไขมันพอกตับเทนี่หมอก็ดูแล้วอุตายแล้วโรคนี้มันเป็นภัยเงียบเนาะพี่ตุ๊กตา
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราน่าจะคุยให้ฟังกันว่าโอ้ไขมันพอกตับเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะได้ดูแลสุขภาพของเราด้วยเนาะสุขภาพของทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าพอไขมันพอกตับก็จะมีตัวอย่างให้เห็นว่าส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะคะท่านผู้ฟังคะค่ะเราสามารถไปเช็คอัพได้ไปเจาะเลือดเจาะอะไรดูได้ว่าไขมันพอกตับนะคะทีนี้พวกที่เริ่มมีอาการหน่อยๆก็จะมีเพราะว่าจะตับซาวไปเจอตับเรียกว่าไขมันพอกตับค่ะแล้วถ้ายิ่งกว่านั้นก็คือตัวเหลืองตาเหลืองมาพี่ตุ๊กตานึกออกไหม
1: ค่ะตอนนั้นก็คือจะเป็นเยอะแล้วนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: ตาเหลือง
0: ตัวเหลืองตาเหลืองมาแล้ว
1: ระยะแรกไม่มีอาการเหรอคะ
0: ระยะแรกไม่มีอาการค่ะ
1: ไม่ทราบเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามาคุยกันสนุกดีกว่าตามเพลงสุรพลเนาะเราก็อยากอายุยืนกันทุกคนเนาะเราสองคนก็เป็นสาววัย17
1: ต้องกลับกันนะ
0: ต้องกลับกันไว้ก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วฟังรายการทางสพท.นะรายการเราก็ไม่ซีเรียสเนาะเราจะเอาคุยเรื่องสบายๆแต่ว่าเพื่อเราจะได้ดูแลสุขภาพนะคะค่ะเพราะวันนี้เราก็จะพูดถึงคุณป้าคนหนึ่งซึ่งอ้วนแล้วไขมันพอกตับนะแล้วคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งตัวเหลืองตะเหลืองแล้วก็อนาคตไม่ค่อยดีเนาะค่ะ เพราะว่าพอตับอักเสบแล้วมันก็จะมีอะไรหลายหลายอย่างตามมาใช
1: ่
0: ไหมคะใช่แล้ว
1: ใช่
0: ค่ะนี่เรามารู้จักไขมันพอกตับนิดหนึ่งนะคะว่าไขมันพอกตับนี่ก็คือเรียกว่า fatty liver disease นะเป็นเกิดจากการสะสมของไขมันในเซลล์ตับในเซลล์ตับนะคะซึ่งอาจจะเกิดได้ทั้งการใช้ชีวิตเช่นรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเนาะกินเหล้าแล้วก็ปัจจัยสุขภาพอื่นๆเช่นโรคเบาหวานอ้วนแล้วก็น้ำหนักเกินตอนแรกจะไม่มีอาการค่ะท่านฟังค่ะถ้าไม่ได้รับการดูแลเนาะแล้วก็จะทำให้กลายเป็นโรคตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับค่ะท่านผู้ฟังค่ะอันนี้ก็คือว่าที่มาที่ไปของตับทีนี้ตับพี่ทุกจับตับดิตับที่ท้องเรา
1: เราออกกำลังกายเราคงไม่มีไขมันสะสมนะคะ
0: ไขมันสะสม
1: กายแล้วก็เราทานอาหารที่ดี
0: ใช่เพราะนั้นตอนนี้เราก็จะแนะนำก่อนตับอยู่ตรงไหนตับพี่ตินอยู่ตรงไหนตับเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะอยู่ด้านขวาบนค่ะทุกฟังในท้องนะคะ
1: ขวาบน
0: ใต้ชายโครงขวาเนี่ยค่ะต้องดูวันนี้พอเราอ่านเรื่องกันเราก็ภูมิใจแล้วตับเรายังดีอยู่เน
1: า
0: ะโอ้โห
1: เพราะเราไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
0: ใช่
1: น้ำหนักตัวเราก็ไม่เกินเหล้าแอลกอฮอล์แล้วเราก็ไม่ดื่ม
0: ใช่
1: ของหวานมันทอดเราก็ไม่เอา
0: ไม่เอา
1: แล้วเราออกกำลังกายสม่ำเสมอ
0: ใช่
1: ออกกำลังกายตลอดนะคะ
0: ก็ขอบคุณเรียกว่าเรียกว่าอะไรสามอเนาะ
1: ค่ะแล้วก็เข้าไปโยงในสาม
0: อออกกำลังอารมณ์จำใส
1: ใช่ค่ะ
0: สามอเราก็ได้ใช้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเนาะในการเดินตามทาง จากรายการของเราเนี่ยสุขกายสุขใจก็ชวนท่านผู้ฟังทุกท่านให้มาดูแลสุขภาพด้วยกันเนาะแล้วเพื่อจะได้สุขภาพดี
1: ใช่ทำได้ด้วยตัวเรา
0: ทำได้ด้วยตัวเราเองสุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้ด้วยตัวเอง
1: ใช่
0: เนาะเวลาเราออกกำลังแอโรบิกอะไร
1: อันนี้ถูกต้องเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เราก็จะบอกสมาชิกทุกท่านเลยนะคะสุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้ด้วยตัวเองค่ะเริ่มแรกรู้จักตับก่อนนะคะตับเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายทำงานอย่างหนักตั้งแต่โอ้ด้านขวาบนนะคะค่ะขจัดสารพิษออกจากเลือดเนี่ยขจัดสารพิษออกจากเลือดตับมีหน้าที่นะสารพิษออกจากเลือดบางทีเรากินอะไรเข้าไปเนา
1: ะ
0: มันก็จะตับจะมีหน้าที่กระโดดขึ้นมาจับเลยสารพิษออกจากเลือดปรับสมดุลในร่างกายผลิตน้ำดีดูดซึมไขมันและเก็บกักวิตามินนะคะปรับสมดุลนะผลิตน้ำดีนะค่ะแต่ศัตรูที่มาทำลายตับโดยไม่ทันรู้ตัวเรียกว่าไม่ทันรู้ตัวเนาะซึมอยู่ในตัวเราเองเนี่ยซ่อนอยู่เหมือนระเบิดเวลาเด็กพี่ตุ๊กว่าไหม
1: ไม่ทราบเลยนะคะ
0: ไม่ทราบเลยค่ะนั่นคือโรคไขมันพอกตับโรคร้ายที่กำลังมีปัญหาต่อสุขภาพนะคะปัจจุบันนี้1 ใน 3ของประชากรทั่วประเทศฮะพบได้เลยนะพี่ตุ๊กตาไขมันพอกตับนะอุ้ยสงสัยเราต้องไปสาวดูตับเราอีกครั้งมั้งแล้วก็อัตราการเสียชีวิตสูงนะคะปีหนึ่งต้องเท่าไหร่หน่วย10,000โอ้ย 16,000 ต่อปีพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตับมีหน้าที่สะสมพลังงานแต่เพราะไขมันที่สะสมมากเกินไปส่งผลให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่เกิดปัญหาสุขภาพตามมาเหมือนคนอ้วนอ่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: คนปกติถ้า BMI ปกติเท่าไหร่พี่ตุ๊ก
1: BMI
0: 20
1: น่าจะ
0: 25
1: 20กว่า
0: ค่ะปกติไม่ให้เกิน25ไง
1: ค่ะ
0: น้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2นะคะท่านลองหารดูติสมมุติน้ำหนักเท่านี้หารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2เนาะถ้าได้ไม่เกิน25ถือว่าดีนะคะอันนี้ทางโรงพยาบาลเราที่ได้การคำนวณเนาะบอกผู้ที่ไปเช็คอัพเนี่ยจะดูว่าถ้า BMI ไม่เกิน25ถือว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ดีนะประมาณนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณแล้วเกิน25นี่ก็คือจะอ้วนขึ้นไปละทำให้ไขมันสะสมมากขึ้นส่งผลให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่เกิดปัญหาสุขภาพตามมาเช่นตับอักเสบตับแข็งมะเร็งตับซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตนะคะ อันนี้
1: คุณหมอตรวจที่โรงพยาบาลเจอเยอะไหมคะเคสแบบนี้นะคะ
0: โอ้เจอส่วนใหญ่จะเจอไขมันสูง
1: ไขมันสูงคอเลสเตอรอล
0: ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราไปเช็คอัพไม่ว่าจะเช็คอัพที่ไหนนะคะปื๊ดไปนะขออนุญาตก็ว่าขอตรวจเช็คอัพก่อนก็มีหลายๆท่านที่ไปตรวจสุขภาพจำปีก็ขอชื่นชมนะคือดูแลสุขภาพตัวเองเนาะค่ะจุดเริ่มต้นก็คือไปชั่งน้ำหนักก่อนนะพอเราตรวจปุ๊บชั่งน้ำหนักปุ๊บเราก็เห็นว่าคนนี้อยู่ใน BMI อ้วนหรือผอม
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อไปก็เช็คเลือดเจาะเลือดดูเรื่องวัดความดันก่อนได้ดูว่ามีความดันไหมแล้วก็เจาะเลือดดูว่ามีเบาหวานไหมไขมันไหม
1: ไขมัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะเจาะเลือดก่อนเบื้องต้นก็คือเราสามารถที่จะเจาะเลือดดูไขมันที่มันลอยอยู่ในเส้นเลือดเราก่อนที่จะไปพอกที่ตับ
1: ค่ะ
0: ไขมันสูงเท่าไหร่ครับพี
1: ่2ปกติมัน200นะคะไม่เกิน200
0: ไม่เกิน200
1: ของตัวเองที่210ก็พยายามออกกำลังกายควบคุมอาหารม
0: ัน
1: ก็ลดลงไม่ได้ทานยานะคะ
0: ค่ะอ
1: ยู่ปกติแกนปกติไม่เกิน200
0: ค่ะ
1: ของลูกสาว260เขาชอบดื่มกาแฟ
0: โอ้ชอบดื่มกาแฟ
1: ชอบกาแฟแฟร์ทรีอินวันพวกนี้นะคะจะมีคอฟฟี่เมด
0: โอ้พวกนี้คอฟฟี่เมดน่ากลัว
1: น้ำตาลพวกนี้นะคะไขมันก็สูงก็เลยบอกเขาแล้วให้เขาปรับพฤติกรรมให้มาดื่มกาแฟดำแทน
0: โอ้ดื่มกาแฟดำเนาะ
1: ดื่มกาแฟดำแล้วก็ออกกำลังกายค่ะเขาก็ปฏิบัติตามตอนนี้ก็ลดลงแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็น่ากลัวนะคะไขมันพอกตับแล้วก็มันก็จะไปทำให้กดหลอดเลือดอีกหลอดเลือดเราอักเสบได้พวกน้ำตาลพวกมัน
0: ใช่
1: อักเสบ
0: ค่ะวันนี้เราฟังดูเนาะว่าเราจะมาได้ดูแลตัวเราเองว่าไอ้ไขมันที่พอกอยู่เนี่ย
1: อย่างนี้เราก็ได้แนะนำญาติพี่น้องเราลูกเราได้ให้เขาดูแลสุขภาพค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เป็นผู้คำปรึกษาได้เป็นคัลเซอร์ได้
0: เป็นคัลเซอร์ได้เลย
1: ใช่ค่ะเอาความรู้ที่เรามีนี่แหละค่ะบอกเขา
0: ใช่อ
1: ย่างสามีเหมือนกันนะก็ต้องบอกเขาเขาก็ปฏิบัติตามออกกำลังกาย
0: โอ้ดี
1: แล้วก็ทานอาหารที่ไม่มัน
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: พวกนี้หวานมันเค็มพวกนี้ลดลง
0: โอ้ค่ะดีมากเลยเพราะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของพวกเรานะคะคือไขมันพอกตับเนาะท่านฟังทางบ้านก็เหมือนกันนะคะที่โทรมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะตอนนี้เราพูดภาคทฤษฎีก่อนนะคะว่าสาเหตุของไขมันพอกตับที่ซ่อนอยู่เหมือนระเบิดเวลาเลยค่ะตอนนี้เราก็มาดูว่าเป็นอย่างไรวันนี้เป็นวิชาความรู้ที่จะทำให้เราสุขภาพดีเนา
1: ะ
0: สุขกายสุขใจด้วยสูตร3อ่อประมาณนั้นเราก็ลงไปในรายละเอียดว่าวันนี้เราพูดไขมันพอกตับเนา
1: ะ
0: สาเหตุที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะสาเหตุเนาะอันที่1อันแรกก็คือว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์ความอันนี้สำคัญ
0: สำคัญเลย
1: ค่ะ
0: ความรุนแรงของโรคอยู่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ระยะเวลาที่ดื่มด้วย
1: ค่ะดื่มเหล้าเป็นหลักอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะใช่
1: ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็โรคอ้วน
0: โรคอ้วน
1: พุงค่ะพวกนี้น้ำหนักเกิน
0: ใช่อันแรกก็แอลกอฮอล์เลดเดอร์ค่ะใครที่กึบนิดนิดหน่อยหน่อย
1: กึบก็กึบหน่อยหน่อยทานข้าวอร่อยนี่ก็ก็ไม่เป็นไรถ้าแต่ทานมากเกินการทานทุกวันทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้ตับเราอักเสบได้ค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ปัจจัยเสี่ยงนะคะคือรับประทานอาหารพวกนี้มีพลังงานสูงเช่นพวกแป้งน้ำตาลพวกนี้ไขมันนะคะน้ำหนักมากเกินไปพวกนี้ก็อ้วนลงพุงอันนี้ก็เสี่ยงต่อการไขมันพอกตับโรคเบาหวานภาวะไขมันเลือดในเลือดสูงอันนี้ก็เสี่ยงนะคะพวกนี้อันตรายนะคะก็ต้องตรวจเช็คดูแลตัวเองนะคะออกกำลังกายพวกนี้ช่วยได้คุมอาหารนะคะนี่สำคัญ
0: สำคัญเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องระเบิดเวลาที่อยู่ในตัวก็คือไขมันพอกตับนะท่านฟังค่ะค่ะโดยที่พอเรานึกออกปุ๊บเราก็นึกถึงขวดเหล้าทันทีเนาะอันที่หนึ่งพวกกินเหล้าทั้งหลายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยปื๊ดจะไปทำลายตับเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็ยังเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ที่ตัวเราจะคิดได้อ
1: ยู่ที่ตัวเราเป็นพฤติกรรมของเรา
0: พฤติกรรมของเรา
1: ทำได้ด้วยตัวเราน
0: ะคะใช่
1: ทำได้ด้วยตัวเราการปรับพฤติกรรมนี่ทำให้เราจะทำให้ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: ทำให้ดีขึ้นมันไม่มียารักษาใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ก็อยู่ที่อุ้ยอาหารนี่สำคัญสุดเลย
1: อยู่ที่การปฏิบัติ
0: สามออนี่แหละการปฏิบัติ
1: สามออยังใช้ได้
0: ใช้ได้ตลอดเลย
1: ค่ะ
0: สาเหตุสองกลุ่มใหญ่ก็คืออันแรกคือดื่มพวกดื่มแอลกอฮอล์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรียกว่าพอกินไปเรามาซาวดูท้องปุ๊บวิ่งตับขาวปื๊ดเลยได้ว่าแอลกอฮอลิกแฟตตี้ลิเวอร์ค่ะอีกชุดต่อไปก็คือชุดที่เกิดปัจจัยเสี่ยงอื่นอันนี้แต่ไม่กินเหล้าแต่ตัวอ้วนไง
1: ลงพุง
0: ลงพุงเลย
1: น้ำหนักเกินค่ะ
0: น้ำหนักเกิน BMI เกิน25ที่หมอ
1: กำลังกายก็ไม่ออก
0: ใช่กำลังกายไม่ออกด้วยแล้วพวกเหล่านี้ก็น้องๆชอบรับประทานอาหารที่แบบมีพลังงานสูงเนาะแป้งน้ำตาลไขมัน
1: ค่ะของหวานพวกนี
0: ้ของหวานใช่
1: หวานทอดปลาตึงโกงี้
0: ปลาตึงโก BMI เกิน
1: ปัง
0: ใช่
1: อะไรล่ะ
0: ยิ่งพูดยิ่งถูกเลยมันก็กิน
1: ของอร่อย
0: จังลงของอร่อย
1: ทานได้แต่อย่าทานเยอะอย่าทานเป็นประจำ
0: ใช่ใช่
1: นานๆ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะทานก็ต้องคิดก่อนกำลังจะหยิบเนาะมีสติมาคิดเลยว่าเอ๊ะมีประโยชน์หรือไม่เนาะ
1: นิดหน่อยได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่อยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อีกอันก็พวกโรคเบาหวานที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและผู้ที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเช่นพวกที่ไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C โอ้ที่เป็นอยู่แล้วนี่เนาะเออพวกนี้น่ากลัวมากเลย
1: พวกนี้เสี่ยงอนาคตอาจจะเป็นมะเร็งไปได้นะพวกไวรัสตับ B4 พวกน
0: ี้ใช่ใช่นอกจากนั้นก็พวกเรียกว่าที่ได้ยาบางอย่างยาปฏิชีวนะบางอันก็ทำให้ตับแย่เนาะ
1: กลุ่มสเตียรอย
0: ยาฮอร์โมนหรือว่ายาเคมีบำบัดพวกนี้ก็ทำให้ตับแย่เหมือนกันนอกจากนี้ก็โรคอ้วนที่พูดอยู่แล้วเนาะ
1: อ้วน
0: ทำให้ไขมันพอกตับ
1: เห็นที่บ้านที่แถวๆชุมชนนะคะ
0: ค่ะ
1: มีคนผู้ชายนะคะแต่ว่าท้องใหญ
0: ่โอ้ท้องใหญ่
1: พุงใหญ่นะคะสงสัยจะโรคที่เราว่านะคะโรคอ้วนโรคเบาหวานพวกไขมันพอกตับพวกนี้เสี่ยงเบาหวานความดันพวกนี้นะคะต้องไปตรวจ
0: ใช
1: ่แต่บางครั้งเราก็ถ้าเราไม่สนิทเขาเราก็ไม่กล้าแนะนำการแนะนำเขาบางครั้งก็จะบอกว่าลดออกกำลังกายบ้างนะลดอาหารลดน้ำหนักลงบ้าง ถ้าสนิทกันก็จะบอกไม่สนิทก็ไม่กล้าพูดบางทีเขาพูดกลับมาเราก็จะเสียใจ
0: ไม่เป็นไรสุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะพี่ตินมีเพลงไม่เปิดเพลงเลย
1: ค่ะฟังเพลงก่อนนะ
0: ค่ะ

0: ขอบคุณบรรพบุรุษไทยนะคะร้องเพลงเพราะมากเลยหมอกับพี่ตุ๊กชอบมากเลย ของสุรพล
1: สวชอบ
0: สวชอบเอาร้องเพราะแล้วมีความหมายด้วยดี
1: ก็ทำทุกวันให้มีความสุขนะคะอย่าไปเครียด
0: อย่าไปเครียดเนาะสบาย
1: สบาย
0: หลายท่านก็จะชอบเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นอะไรงี้งี้งี้เออได้ได้ได้ค่ะฮัลโหล
2: ฮัลโหลครับคุณหมอครับ
0: ว่าไงคะ
2: ลุงสมใจครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณลุง
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ไขมันพอกตับยังไขมันพอกตับยังลุง
2: อะไรไขมันกินเรื่องอะไรของคุณหมอ
0: ไขมันพอกตับลุงยัง
1: อ้วนไหมอ้
0: วนไหม
2: โอ้ไม่อ้วนครับเจอเหมือนเดิม
0: โอ้เจอแล้วลุงตัวผอมครับคุณลุงครับครับ
2: แต่น้ำหนักแค่น้ำหนัก45 กิโล
0: ที่มาเจอตัวงานพี่ช่วยกระจายเสียงจำได้เลยค่ะตัวน้อยๆเลยค่ะ
2: กินข้าวดีกินข้าวเลยจะไม่อ้วนคุณหมอ
0: โอ้แสดงว่าตับดีเนาะแข็งแรงเลยคุณลูก
2: อยากจะอ้วนเ
0: หรอจะเอาเพลงอะไรเหรอวันนี
2: ้ครับวันนี้เอาจุดมันจำของทุนทองใจด้วยคุณหมอครับ
1: ทุนทองใจ
0: เพลงอะไรนะครับ
1: จูบมัดจำ
0: กู้ตายโอ้โห
2: ชอบไหมล่ะ
0: ชอบเราชอบทูนชอบสุรพลสมบัติเจริญชอบใครอีกนะชอบแต่ลูกทุ่ง
2: เป็นสุรพลก็ชอบเหมือนกัน
0: ใช่
2: เอาอ
0: ี
2: กไหมสุรพลอีกไหมคุณหมอคร
0: ับ เดี๋ยวมีอีกเลยพี่ตินเตรียมพร้อมแล้วสุรพลนี
2: ่อ๋อ
0: ครับเดี๋ยวเอาจุ่มมัดจำให้เนาะค่ะ
2: ครับจุ่มมัดจำของทุนนันใจที่คุณหมอชอบนะ
0: ค่ะ
2: มีคุณหมอสิริพรมาด้วยจีวันนี
0: ้มาด้วยมาสองคน
1: มาค่ะ
2: สองคนสองอาจารย์ไม่ได้มาอาจารย์
0: อาจารย์พักผ่อน
2: พักเปลี่ยนกันมาก็ดีอยู
1: ่
2: เปลี่ยนกันมาก็ดีอยู
0: ่ดีค่ะ
2: คุณหมอสบายดีเพราะทั้งสองคนครับ
0: สบายดีครับคุณลุงครับขอบคุณครับค่ะ
2: อ้วนบอกคุณหมออ้วนบ
1: อกไม่อ้วนหรอกค่ะพอดีเพราะเราออกกำลังกายทุกวันค่ะ
2: อ๋อครับ
0: ได้ค่ะเพลินขอบคุณคุณลุงนะคะโทรมันเรื่อยเลย
2: ครับผมรอ
0: ครับเสียงหายเอาที่อันตรายนิดนึงนะคุณลุงสมใจค่ะอันตรายอย่างไรนะพอไขมันพอกตับใช่ไหมก็จะทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังและเกิดพังผืดในตับโดยเรียกว่ากรดไขมันอิสระที่มีมากจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำลายตับเซลล์ตับค่อยๆตายแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเนื้อตับที่ดีน้อยลงแล้วจะมีพังผืดขึ้นเลยค่ะจะเกิดตับแข็งไปสู่มะเร็งตับโหเรียกว่าพอเรื้อรังมันก็จะทำให้ไม่ดีเลยค่ะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นเกิดเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงความดันสูงหลอดเลือดหัวใจตีบตามมาเป็นซีรีส์
1: น่ากลัวเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะตามมาเป็นโรคน่ากลัวเลยค่ะอันนี้ก็คือวันนี้เรามาดูแลตัวเราเองเนาะสุขภาพกายสุขภาพใจของเรารายการของเราผู้จัดรายการและทางสวทเป็นห่วงทุกท่านเลยนะคะอยากให้ท่านสุขภาพดีไม่มีไขมันพอกตับนะคะเชิญเลยค่ะ
3: สวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านค่ะ
0: อ๋อสวัสดีค่ะ
1: ครับบรรเทา
3: คุณหมอจะถามคุณหมอว่าตอนอายุ60มันยังไม่มีขี้แมลงวันตอนนี้พอเข้า62ขี้แมลงวันมันเริ่มมีตามคอแล้วก็ตามแขน
0: ค่ะ
3: จะมีวิธีกินอาหารหรือว่ามีอะไรป้องกันที่จะไม่ให้มันเยอะไปกว่าอายุคะคุณหม
0: อป้องกันก็ต้องไม่แก่สิคะ มีอะไรห้ามได้มีค่ะพี่บรรเทา
3: ไม่แก่เฉพาะขี้แมลงวันแต่ถ้าร่างกายรูปร่างหน้าตาไปตามว
0: ั
3: ยก็
0: ไม่ขี้มันก็มาตามอายุนั่นแหละนะพอมันมาใช่ไหมเหมือนสิวฝ้าแล้วก็มาถูกเปล่า
3: แต่หนูเห็นคุณหมอหนูเห็นผู้คนที่มาเรียนครูสมาธิที่วัดอินน
0: ่ะ
3: ม
0: ี
3: คุณยายอย่างคุณยายวิภาเนี่ยแกอายุ80แต่แกผิวพรรณดีน่ะ
0: เอาเป็นเรื่องของ
3: แล้วทีนี้เราเพิ่ง62ทำไมขี้แมลงวันมันเริ่มเยอะเป็น20-30
0: แต่ละคนไม่เหมือนกันขี้แมลงวันก็มาหาหมอโรคผิวหนังก็จี้ออกจี้ออกจี้ออกได้
3: อ๋อจ้า
0: มันเป
3: ็
0: น
3: แต่ว่าอาหารนี่มันมีอะไรพิเศษที่แบบบำรุงให้เรา
0: ไม่มีอ่ะอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสอาหารห้าหมู่ป้องกัน
3: ออกกำล
0: ัง
3: กาย
0: ใช่แต่ว่ารักษาผิวพรรณหรือการเกิดมาเนาะ ส่วนส่วนตัวของเราอะรูปร่างของเรามันเป็นตามธรรมชาติเดี๋ยพี่อ๋อ
3: นึกว่าคุณหมอมีแบบสมุนไพรอะไรพิเศษที่ว่าที่ไม่ใช่ที่จะไม่ให้มันมีขี้แมลงวันเยอะไปก่อนอายุอะไรอย่างนี้นะคะ
0: โอ้ไม่มีหรอกครับป้าอย่าให้เขาไปหลอกขายเด้อยารักษาขี้แมลงวันเลยต่ออะไรเอาง่ายๆเมื่อมีอะไรโผล่มาเหมือนสิวเราก็บีบสิวถูกป่ะเมื่ออันนี้โผล่มาอะไรก็ไปให้หมอผิวหนังเขาจี้ออกก็ได้ถ้าไม่อยากให้เป็นจุดดำๆอะไรประมาณนี้นะคะ
3: คุณหมอแมวยังไม่ว่างเน
0: า
3: ะ
0: ดูแลสุขภาพ
1: คุณหมอแมวยังไม่ว่าง
0: ได้
3: ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะป้าค่ะ
3: เอาเพลงทางต้องตินแล้วแหละค่ะ
0: ค่ะขอบคุณ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ตินฟังเพลงเลย

0: ขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของตับของเรานะคะหมอพจนากรเงินแล้วก็พี่ตุ๊กตานะคะเรามาพบกันตรงนี้เป็นห่วงสุขภาพของท่านนะว่าตับเป็นอย่างไรหลายๆท่านที่กึบเราไปบ้างก็ไม่เป็นไรค่อยๆถอยลงมานะคะ เพราะว่ามันจะทำให้เกิดอาการที่ว่าตับเราแย่ลงเนาะค่ะ ทีนี้มันก็จะเริ่มต้นก่อนไขมันพอกตับอันนี้คือว่าจะเอาทั้งพวกที่กินเหล้าไม่กินเหล้าเลยเนี่ยค่ะอาการของไขมันพอกตับนะ
1: คะสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ค่ะ
1: คุณหมอพูดเรื่องไฟเนาะแต่ก่อนตอนอายุน้อยๆก็เหมือนกันตามขาตามอะไรไม่มีที่ตำหนินะคุณหมอแผลอะไรก็นิดก็ไม่มีพออายุเยอ
0: ะ
1: มันก็เป็นขาวๆด่างๆเหมือนเกลื่อนเนี่ยคุณหมอเต็มเลยตามขานะ
0: อันนี้พี่อะไรพูดนะพี่บรรเทาอ่ะ
1: บุญเรียนค่ะ
2: บุญเรียน
0: อุ้ยเจอพี่บุญเรียนเห็นแล้วเห็นรูปเจอแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ขี้แมงวันตามแขนมันก็ขึ้นเนาะตามหน้าตามตาพออายุเยอะมันก็มาของมันเองเนา
0: ะ
1: แต่ก่อนอายุน้อยๆก็ไม่ค่อยมีพออาย
0: ุ
1: เยอะเลยเริ
0: ่
1: มมากันแหละทั้งขี้แมงวัน
0: ใช่แล้วใช่แล้วพี่กำลังบอกว่าพออายุเยอะไม่ค่อยสดใสใช่ไหมล่ะอันนู้นมาอันนี้มาใช่ไหมพี่บุญเรียนใช่ไหมขอบคุณมากเลย
1: ตามขาเนี่ยไม่มีรอยตำหนินะแต่ก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้ยดูไม่ได้เลย
0: ใช่พี่บุญเรียนน่ะสวยนะนี่หมอเปิดดูรูปเลยเห็นตัวสูงแล้วก็สวยบ้านอยู่ที่ไหนคะโทษที
1: อยู่เมืองแฝกค
0: ่
1: ะ
0: เมืองแฝกใช่ไหมรู้สึกจะเห็นในรูปแล้วหมอเปิดดูใช่ใช่ดูสุขภาพดีสูงสวยน่ารักจนทีนี้มันมีไอ้นั่นขึ้นนี่
1: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวนี
0: ้อ้าวเป็นอะไร
1: โอ
0: ้
1: ยทั้งปวดขาปวดเข่าทั้งนิ้วล็อกเมื่อวานนี้ก็ไปฉีดยาที่โรงพยาบาลนำไปมาดมาเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เลยฉีดทั้งสองข้างเลยมือ
0: ฉีดที่ไหนมันล็อกตรงไหนพี่ฉีดตรงไหน
1: มันล็อกตามนิ้วมือค่ะเคยไปฉีดหายแล้วมันเป็นอีก
0: โอ
1: ้ป่วยไว้นานมันก็ไม่หายก็ยิ่งเจ็บก็ไปหาหมอกระดูกที่โรงพยาบาลวันเนี่ย
0: โอ้
2: นำไปมา
1: หมอก็ฉีดให้เสร็จก็หมอจะผ่าก็ไม่ให้เขาผ่านะบอกฉีดเอาตอนน
0: ี้ค่ะค่ะค่ะ
1: เขาก็เอาเข็มลงไปแย่เขาก็ไปสกิดไอ้ทั้งเพลิดอะมัน
0: โอ้โ
1: ห
0: ค่ะ
1: กุดกุด
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ
1: ้แต่มันเขาใช้ยาชามันเลยไม่เจ็บไง
0: โอ้ค่ะค่ะค่ะ
1: ทีนี้มันยังระบมอยู่เลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไปไหนเลยวัดวาก็ไม่ได้ไป
0: โอ้โหโอ้โ
1: หน่าเบื่อจะตายแก่ไม่แก่
0: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อพี่แบบสูตรสามอาหารออกกำลังกายลมจำใสกินยาน้อยๆยืดยืดยืดยืดเดินเดินเดินเดินโยคะโยคะอะไรอย่างนี้นะคะให้ร่างกายได้ขยับนะแล้วก็เรื่องของ
1: เสื่อมด้วยไง
0: เสื่อมไม่ต้องพูดถึงเสื่อมทุกคนทีนี้ไม่ต้องไปหาหมอเยอะเพราะหมอจะแจกยาดิเดี๋ยวให้กินยาพิเศษคืออยู่ที่ตัวเราเองนะพี่มเรียนนะค่อยๆดูแลไปเลยขอบคุณเลยพี่ว่า
1: ไม่ขอเพียงหรอกเดี๋ยวเวลาไม่พอ
0: เออค่ะค่ะขอบคุณมากเลยกำลังไปพูดถึง
1: ดูแลสุขภาพด้วยกันแต่คุณหมอไม่เป็นไรหรอกเนาะคุณหมอ ดูสวยดีอยู่
0: ขอบพระคุณ
1: ค่ะแค่นี้แล้วสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาทักทายทีนี้อาการนิดนึงนะคะอาการก็คือว่าจะไม่มีอาการรู้ตอนแรกเลยเพราะมันซ่อนอยู่ข้างในเราจะไม่มีอาการแสดงจะตรวจพบเมื่อเช็คประจำปีแล้วก็มีความเจ็บปวดอื่นแค่มันพอกตับก็จะทำให้เซลล์ตับบวม 10-20% นะโดยถ้าพอตับบวมมันก็จะมีอาการเหล่านี้เลยค่ะนะเหนื่อยอ่อนเพลียไม่สบายท้องน้ำหนักลดคลื่นไส้แล้วก็มึนงงตึงชายโครงขวาเงี้ยฮะซึ่งไขมันพอกตับมันก็จะมี4ระดับนะคะอันที่1ก็คือว่าไม่มีอาการอันที่2ก็คือว่ามีพังผืดเริ่มขึ้นละอันที่3คือพังผืดเยอะอันที่4ก็โอ้โหมากเลยทําให้ตับอักเสบตับแข็งตาเหลืองตัวเหลืองท้องโตมีน้ําในท้องอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเราก็ไม่อยากให้ซีรีส์ที่มันตามไปอย่างงี้เนาะพี่ทุกตาเราก็สกัดจุดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหยิบอะไรเข้าปากนะขอชวนท่านคิดก่อนเฮ้ยนี่มีไขมันเยอะมั้ยอันนี้ใช่มั้ยใช่มั้ย
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่อาหารที่ง่ายๆก็คือว่าเรียกว่าอะไรผักใช่ไหม
2: เครนพวกผัก
0: ผักผลไม
2: ้ผลไม้กับอาหารที่พวกปลา
0: พวกปลาใช่ใช่ใช
2: ่พวกผักใบสีเขียวพวกตระกูลกระหล่ำนะคะพวกนี้
0: ใช่ใช่ใช่ทีนี้ในการตรวจไขมันพอกตับไม่แสดงอาการนะคะถ้าตัวเหลืองมากก็แบบตอนนั้นเห็นละชัดแล้วทีนี้การตรวจก็คือตรวจเลือดนะถ้าพี่บุญเรียนไปก็ตรวจเลือดตรวจค่าตับนะตรวจได้เลยตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องดูว่ามองเห็นตับมีไขมันพอกไหมมองเห็นขาวปุ๊บเลยค่ะตรวจได้ขึ้นคำถี่สูงไฟโบสแกนได้ดูว่ามีตับแข็งไขมันพอกตับไหมอันนี้เรียกไฟโบสแกนต้องมาเครื่องตรวจใหม่ ทีนี้ที่ลำบากก็คืออาจจะตัดเนื้อไปดูหรือการตรวจ MRI ก็ได้ MRI นี่ก็ได้ละเอียดแม่นยำค่าตรวจก็อาจจะแพงหน่อยเนาะค่ะแต่การตัดเนื้อไปก็คงจะไว้ช่วงสุดท้ายค่ะอันนี้ก็คือการตรวจนะคะทีนี้การรักษาล่ะพี่ตุ๊ก
2: อ๋อการรักษาเขาบอกว่ายังไม่มียารักษานะคะ
0: ไม่มียารักษาร
2: ักษาตามอาการไขมันพอกตับพวกนี้คือทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามอย่างหลักๆที่ช่วยลดไขมันพอกตับได้ก็คือการรับประทานอาหารก็คือทานผักพวกนั้นที่คุณหมอบอกผักใบสีเขียวนะคะพวกตระกูลกระหล่ำพวกบรอกโคลี่คะน้าพวกผักขมพวกนี้จะอุดมไปด้วยกากใยนะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและซับไขมันส่วนเกินออกจากตับได้นะคะ
0: ค่ะ
2: พวกผักสีเขียวแล้วก็พวกปลาทะเลพวกนี้พวกปลาทะเลน้ำลึกก็จะมีพวกปลาไซมอนปลาซาตินปลาทูปลาทูน่าพวกนี้อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันดีช่วยลดการสะสมของไขมันในตับได
0: ้ะ
2: นะคะพวกนี้พวกปลาทูที่ก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ถูกนะคะส่วนพวกปลาแซลมอนปลาซาตินพวกนี้ก็มีแต่เรากินปลาทูบ้านเราได้นะคะถูกด้วยนะแล้วก็มันมีโอเมก้า3
0: ค่ะ
2: พวกชาเขียวไม่หวานอันนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเขาบอกว่ามีสารโพลีฟีนอลช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับได้ลดการอักเสบและช่วยส่งเสริมการเผาผลาญในไขมันในร่างกายเราได้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เราก็สามารถลดน้ำตาลพวกนี้ดื่มกาแฟดำออกกำลังกายนี่สำคัญนะคะ
0: ออกกำลังกายสำคัญ
2: คือลดน้ำหนักลดแอลกอฮอล์นะคะพวกเหล้าแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะก็เป็นสาเหตุหลักในการทำให้ไขมันพอกตับได้หลีกเลี่ยงของหวานมันทอดการออกกำลังกายนี่สำคัญออกวันละ30นาทีอาทิตย์หนึ่งสัก5วัน
0: ค่ะเป็นสูตรเลยนะ
2: สัก5วันพวกนี้จะลดการไขมันพอกตับเราได้ลงได้นะคะ
0: คือ
2: ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเราเองพฤติกรรมพวกนี้ทำได้ด้วยตัวเรานะคะผลไม้ที่มีประโยชน์ที่เราสามารถทานได้ก็จะมีพวกอะวาคาโดพวกมะละกอแอปเปิ้ลมะขามป้อมมะนาวนี่ช่วยได้นะคะมะนาวมันเป็นกรดนะคะเขาบอกว่าให้ปาดมะนาวนี่ครึ่งลูกต่อน้ำหนึ่งแก้วดื่มตอนเช้าทุกวันมะนาวกับน้ำอุ่นนะคะครึ่งลูกแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วเนี่ยดื่มตอนเช้าทุกวันนะคะเขาบอกแต่ห้ามเติมน้ำตาลนะคะ
0: อ
2: ันนี้ช่วยได้นะคะมันก็จะซึ่งหาทานได้ในท้องถิ่นเรานะคะปลาทูก็เหมือนกันพวกนี้ง่ายๆนะคะแต่การที่เราจะทำให้ตับเราดีขึ้นนะคะ

0: ควบคุมโรคให้ดีทานยาตามที่แพทย์สั่งให้แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายสูตรสามอ
1: สามอ ยังใช้ได้ค่ะ
0: ค่ะพวกที่เป็นโรคอยู่แล้วก็ต้องพยายามไดเอทเน
1: า
0: ะแล้วก็
1: พยายามดูแล
0: ควบคุมอาหารกินยาที่หมอให้ออกกำลังกายด้วยบางท่านสามารถควบคุมได้เลยนะไขมันลดจนบางทีไม่ต้องกินยาเลยท่านสามารถทำได้ด้วยตัวท่านเองนะคะการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักก็ทำสัปดาห์เป็นรูทีนอยู่เนาะประจำอยู่เนา
1: ะ
0: สัปดาห์ละ5วันนะคะ
1: ครั้งละ30นาที
0: ใช่ถ้าเป็นไปได้ควรออกกำลังกายทั้งแบบแอโรบิกแล้วก็แบบที่มีแรงต้านด้วยแอโรบิกก็วิ่งวิ่งวิ่งเดินเดินเดินหรือเต้นเต้นใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็หรือแบบที่มีแรงต้านเช่นก็ว่าเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานอะไรเงี้ยหรือยกน้ำหนักได้เลยพี่ตุ๊กค่ะ
1: อย่างเราเนี่ยต้องเดินนะคะเดินเร็วแล้วเต้นแอโรบิกก็ได
0: ้เดินเร็วแล้วเต้นแอโรบิก
1: อย่างอายุสวอย่างเราค่ะขยับแข้งขยับขาหน่อยก็ดีค่ะดีก็เราจะอยู่เฉยๆนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็จะเน้นส่วนใหญ่เน้นเรื่องอาหารนะคะเนี่ย
1: ใช่
0: จะให้ลดน้ำหนักก็ต้องควบคุมอาหารที่มีไขมันสูงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดแคลอรี่เหมือนที่พี่ตุ๊กตาว่านะคะแค่มันแป้งเครื่องดื่มอื่นๆที่ส่วนประกอบของน้ำตาลเนาะพอเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อปุ๊บมันนะต้องเอาน้ำเลยเน
1: า
0: ะที่มีสีแล้วนะ
1: พวกนี้พวกน้ำหวานพวกน้ำผลไม้พวกนี้มีแต่น้ำตาลนะคะ
0: ค่ะถ้ามันพวกนี้มีน้ำตาลฟุกโตซึ่งบรรจุในกล่องเนี่ยเช่นว่าน้ำผลไม้ไอศกรีมสำเร็จรูปชานมอะไรนี้ขนมขบเคี้ยวเป็นต้นเหล่านี้เราต้อง
1: ระวัง
0: ต้องคิดก่อนใส่ปากนะเพราะว่ามันจะเสริมทำให้เรามีไขมันซ่อนอยู่แล้วก็ไปเกาะที่ตับแล้วก็ทำให้เรากลายพันธ
1: ุ์ใช่สะสมเป็นนานๆก็จะทำให้เราตับอักเสบ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตับแข็งแล้วก็สุดท้ายก็มะเร็งตับ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะมันต้องใช้เวลาพวกนี
0: ้ค่ะแล้วก็เน้นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอ้เน้นแต่ว่ามันก็ยากหน่อยต้องพยายามนะ
1: ครับลดนะลด
0: ต้องลด
1: ลงนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไอผลไม้ที่มันมีน้ำตาลเยอะนี่ก็เป็นทุเรียนหน้านี้หน้าทุเรียนต้องระวัง
0: เ
1: รียนน้ำตาลเยอะมะคุดมะม่วงมังคุดลำไยองุ่นพวกนี้พวกผลไม้ที่มีเป็นอาหารกระป๋องเนี่ยพวกมีน้ำเชื่อมพวกนี้เป็นน้ำตาลทั้งนั้นเลย
0: เพราะพวกนี้มันเป็นเรียกว่าของหวานที่มันมีพวก
1: น้ำตาลเยอะ
0: พวกน้ำตาลแล้วก็จะไปเกาะที่ตับง่ายมาก
1: เป็นไขมันไปเกาะที่ตับพวกไตรกลีเซอไรด์พวกนี้นะคะ
0: ใช่ใช่คนดื่มน้ำสะอาดมากๆจิบน้ำบ่อยๆ
1: ค่ะใช่ค่ะสำคัญนะคะ
0: การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทำให้เราได้รู้เรื่องของตัวเราเองเนาะภายในที่มองไม่เห็นเนาะงั้นเชิญชวนทุกท่านก็ไปเช็คสุขภาพเจาะตรวจประจำปี
1: ค่ะส่วนมากก็ไขมันความดันเบาหวาน
0: ใช่
1: พวกนี้โรคหลอดเลือดพวกนี้จะตามมาเป็นชุดๆไตพวกนี้
0: ใครที่ผ่านไม่เป็นโรคเหล่านี้ได้ถือว่าจุดยอดเนาะ
1: ใช่ค่ะพวกที่ดูแลตัวเองดีนะคะพวกที่ทานอาหารก็ต้องดูควบคุมให้ปลอดภัยนะคะหวานมันเค็มต้องลดแล้วค่ะ
0: ช่วย
1: ลดหวานมันเค็มนะคะอย่าลืมค่ะ
0: อย่างนั้นฟังเพลงก่อนเนาะอีกเพลงหนึ่งเนาะ

0: ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการสุขกายสุขใจวันนี้หมอพจนากรเงินแล้วก็พี่ตุ๊กตาเนาะค่ะได้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องไขมันพอกตับนะคะถ้าพูดไปแล้วสาเหตุการตายของมนุษย์เราก็จะมี3กลุ่มใหญ่ๆอันที่1คือมะเร็งอันสองอุบัติเหตุอัน3เส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดเรื่องไขมันพอกตับก็คือตับอักเสบตับแข็งมะเร็งตับเป็นเส้นทางการเดินทางที่จะเข้าไปถึงมะเร็งตับนะคะพี่ตุ๊กตาค่ะเพราะฉะนั้น3อของเราสำคัญมากเลยอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสอันนี้เป็นตัวสกัดจุดนะไม่ให้เราได้เรียกว่ากลายพันธุ์เนาะเดินทางเนาะต่อเนื่องไปจากการรับประทานอาหารดีๆนี่พอรับประทานอาหารเลี้ยวผิดไปนิดนึงเนาะวันขึ้นเนาะก็จะทำให้ไขมันพอกตับนะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นห่วงทุกท่านเลยนะคะอย่าทานของหวานมันเค็มเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดไขมันพอกตับนำไปสู่เรื่องการตับอักเสบตับแข็งมะเร็งตับเนาะวันนี
1: ้น่ากลัวเลยมันขึ้นกับพฤติกรรมของเราเองนะคะ
0: ค่ะอยู่ที่ตัวเราเอง
1: พฤติกรรมตัวเราเองเราทำสร้างด้วยตัวเรานะคะการนอนก็ต้องนอนให้ดีมีคุณภาพนะคะ
0: นอนให้
1: ได้วันละ6-8ชั่วโมง
0: ใช่
1: ค่ะแต่ว่าไม่เกิน9ชั่วโมงนะนั้นก็มากไป
0: มากไป
1: การนอน
0: การนอนสำคัญเนาะ
1: ไม่เครียดพวกนี
0: ้นอนแล้วไม่เครียดนะ
1: แล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
0: ๆดื่มน้ำเยอะ
1: ๆค่ะดื่มน้ำเยอะๆวันหนึ่งก็ให้ได้2ลิตรไม่ต่ำกว่า2ล
0: ิ
1: ตร
0: ไม่ต่ำกว่า2ลิตร
1: ใช่ค่ะก็คือ 2,000 ซีซี
0: ค่ะ
1: ทีนี้เรารู้เราทราบแล้วว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้เราเป็นโรคไขมันพอกตับ
0: ค่ะ
1: เพราะมันจะนำไปสู่โรคร้ายนะคะ
0: ใช่
1: เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองนะคะตัวเราทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะพฤติกรรมพวกนี้ก็คุณหมอบอกว่า3อใช้ได้ตลอดการ
0: ใช้ได้ตลอดการเลย
1: อาหารที่มีประโยชน์นะคะรสหวานมันเค็มการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อารมณ์ก็ไม่เครียด
0: อารมณ์ไม่เครียด
1: นอนให้ได้คุณภาพนอนให้ได้6วันละ6-8ชั่วโมงการดื่มน้ำเยอะๆพวกนี้นะคะจะช่วยได้นะคะแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี
0: เช็คสุขภาพประจำปี
1: เจาะเลือดอย่างนี้พวกนี้ต้องไปเช็คว่าไขมันเราเกินไหมค่าของตับเราปกติไหม
0: ค่ะใช
1: ่ก็ต้องดูตรวจหัวใจตรวจทุกอย่างนะคะก็เช็คปีละครั้งเหมือนกันนะ
0: เช็คปีละครั้งเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะต้องเช็คค่ะเราอายุขนาดนี้แล้ว
0: ใช่
1: ต้องดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานเราต่อไป
0: ถูกต้องสุขภาพดีไม่มีขายนะคะ
1: สร้างได้ด้วยตัวเอง
0: ค่ะนะคะวันนี้เราก็ต้องจากลากันตรงนี้เนาะจากการที่เราศึกษาเรื่องไขมันพอกตับเนาะมาจนถึงการดูแลสุขภาพ3อ.เนาะหมอพิจารณากับพี่ตุ๊กก็เรียกว่า
1: เสาร์หน้าเราคอยว่ากันด้วยเรื่องโรคใหม
0: ่เรื่องโรคใหม่เอาโรคง่ายๆ
1: เอาโรคง่ายๆที่เราทำได้ด้วยตัวเราดูแลตัวเองค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโอเคเนาะวันนี้จากลากันตรงนี้นะคะ
1: ก็ขอลาไปก่อน
0: เสาร์
1: หน
0: ้
1: าพบกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบ
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างยั่งยืนและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขับเคลื่อนนโยบายเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจ AIพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในโลกดิจิทัลแต่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองสคส.จึงได้วางแผนยกระดับการทำงานผ่าน3มิติสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก Universal Design และการเฝ้าระวังเชิงรุกต่อผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้คือการจัดทำแนวปฏิบัติด้าน AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวางกรอบไม่ให้มีการใช้ AI ในทางที่สร้างอคติ หรือละเมิดข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนโดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องเติบโตควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มกบฏชาวมาลีร่วมกันก่อเหตุโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง JNIMซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวัดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่มีชาวตัวอาเร็กเป็นแกนนำที่ยังคงร่วมกันก่อเหตุโจมตีหลายพื้นที่ของมาลีรวมถึงกรุงบามาโกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าวนำไปสู่การเสียชีวิตของพลเอกซาดิโอกามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศมาลีมาลงโทษตามกฎหมายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ช่วยตนช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำระบาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านทำการขึ้นไซไวทีนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์สุขกายสุขใจเวลา 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวช่วงสถานการณ์ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวช่วงสถานการณ์หมุนตามวัน 18:00 น.ที่เวลาครองของชาติจากนั้นรับฟังข่าวท้องถิ่นรายการตีกลองร้องข่าวอีกการแผ่นดินและสบายยามเย็นเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวช่วงสถานการณ์แวดวงกีฬาเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวช่วงสถานการณ์ถนนดนตรีจนกระทั่งถึงเวลา 24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้เรวดีหงสากลที่ผู้ประกาศริชชัยก๊อฟประคนทำหน้าที่ชัชนี ขณะนี้เวลา 14.15 น.จากนี้ไปก็จะทุกท่านรับรายการคลื่นสายไวทินค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นสายวัยทีนพื้นที่สร้างสรรค์ของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดย 2B No.1 จังหวัดบุรีรัมย์และชมรม 2B No.1 โรงเรียนเจริญวิทยาค่ะ
0: เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
2: วันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เรากลับมาพบกันเวลาเดิม 14:10 น.ถึง 15:00 น.ตรงวันนี้ดิฉันน้องน้ำมนต
3: ์น้องดาน
1: และน้องเซนรับหน้าที่ส่งต่อพลังบวกและความสดใสให้เพื่อนๆค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณสวท.กรมประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนพื้นที่ให้พวกเราคนทูบีได้มาสื่อสารกันค่ะ
2: สำหรับวันนี้50นาทีของพวกเรามี3ช่วงอัดแน่นด้วยสาระและเสียงเพลงค่ะช่วงที่1 2B New อัปเดตข่าวสารจากวงการ2B
1: ช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B
3: ช่วงที่3 2B Talk เจาะลึกเรื่องราวคนทํา 2B
2: แต่ก่อนจะไปรับฟังสาระดีๆเรามาวอร์มอัพหัวใจด้วยเพลงเพราะๆจากองค์ประธานโครงการกันก่อนค่ะในเพลงจีบโลดยังสดอยู่ขับร้องโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปฟังกันเลยค่ะ

0: ทูบีนิว
1: ข่าวดีข่าวไว
0: ใส่ใจชาวทูบี
2: เรามาทักทายคอมเมนต์จากแฟนเพจกันก่อนค่ะ Thank you Mr. Shannon from Hawaii USA ข่าวแรกวันนี้พี่น้ำมนต์มีอะไรมาฝากคะ
0: ฝากแฟนรายการติดตามรายการ To Be เมื่อวัน Variety ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางช่อง NBT ค่ะเสาร์นี้มาพบกับดูโอพี่น้องจากวง Lazy Flower ทั้งร้องทั้งเล่นดนตรีเองทำไมแววศิลปินชัดขนาดนี้คนหนึ่งร้องคนหนึ่งเล่นดนตรีเข้าขากันสุดๆไปเลยมาติดตามเส้นทางการเข้าวงการได้ในรายการ To Be เมื่อวัน Variety ช่วงนี้พิเศษสุดเพราะมีการสรุปงานคอนเสิร์ตร่วมกับผู้ชนะเลิศ 2B Number 1 Idol รุ่นที่16ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่2พฤษภาคมณ JJM ที่ผ่านมาใครพลาดดูไลฟ์สดเตรียมกดดูย้อนหลังได้ที่เพจ 2B Number 1 Channel ได้เลยค่ะความสำเร็จของเพื่อนๆ Idol รุ่นที่16บอกได้เลยว่าปีนี้ไม่ธรรมดากันจริงๆ
2: ใช่ค่ะทุกคนมีเสน่ห์และทัศนคติที่ว่าเป็น1โดยไม่พึ่งยาเสพติดมันฉายออกมาจากแววตาเลยยินดีกับผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงน้องเอิร์นวริศดาแก้วคงจากจังหวัดปทุมและผู้ชนะเลิศฝ่ายชายน้องภูพัชระสรธัญวงศ์จากจังหวัดนครปฐมผู้ชนะเลิศปีนี้ด้วยนะคะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็เก่งไม่แพ้กันเลยค่ะ
3: จำไว้นะคะเพื่อนๆการเป็นไอดอลไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแต่คือการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นว่าชีวิตที่ไม่มีอบายวุฒินั้นมันเท่ขนาดไหนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก 2B Number 1 ค่ะ
2: และเมื่อวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569หม่อมหลวงยุพดีสิริวัลที่ปรึกษาโครงการ 2B Number 1พร้อมด้วยเลขาธิการมูลนิธิ 2B Number 1ได้บรรยายและประชุมหารือร่วมกับอนุกรรมการการตัดสินการประกวดเรื่องรายละเอียดและแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอเขตและชมรม 2B Number 1ระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2519พร้อมพิจารณากรอบตัวชี้วัดเขต 2B Number 1และชมรม 2B Number 1ในกรุงเทพมหานครอีกทั้งบรรยายเกณฑ์การประกวดในงานสัมมนาเครือข่าย 2B Number 1ประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องไดมอนด์ฮอลล์ชั้น5โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยค่ะ
0: ขอแสดงความยินดีกับชมรม 2B Number 1จากสสอจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการคว้าแชมป์การแข่งขัน ROV Dodge Champion Road to White Class รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาทพวกเขาคือทีมแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ในรายการนี้เพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รายการ ROV Thailand Esports Premium League 2026ทัวร์นาเมนต์ชิงสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ ROV Pro League ปี2027ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศไทยร่วมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
3: มาดูฝั่งทางวีรัมเราบ้างค่ะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นการประเมินลงพื้นที่การประกวดชมรม 2B Number 1รอบลงพื้นที่ระดับประเทศขอเป็นกำลังใจให้ทั้งจำนวน16ชมรมขุนต้นแบบดังนี้ค่ะจังหวัดวีรัมอำเภอห้วยราชอำเภอสตึกอำเภอประโคนชัยชุมชนบ้านสนวนในอำเภอห้วยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏวีรัมวิทยาลัยการอาชีพสตึกวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนปะโคนชัยพิทยาคมบริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า RTC บุรีรัมย์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์เรือนจำอำเภอนางรองสถานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สถานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองและโรงเรียนพัทรบพิตรค่ะขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มต้นแบบนะคะชมรมไหนมีข่าวเกี่ยวกับ 2B Number 1แจ้งกันมาได้นะคะที่ 2B Number 1จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณทุกชมรมในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 2B สนวนชวนเซฟของชุมนุมบ้านสนวนในที่รับซื้อน้ำมันเก่าไปผลิตเป็นดีเซลใหม่ด้วยนะคะสุดยอดไอเดียจากคุณหมอสุชาติเนสุวรรณและทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด้วยค่ะชมรม 2B Number 1เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการด้วยกิจกรรมตามหลัก3ก3ยโดยให้สมาชิกชมรมเล่นดนตรีให้กับผู้เข้าอบรมโครงการที่กระทำผิดในช่วงของดนตรีละลายพฤติกรรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอต้อนรับการกลับบ้านของเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการ 2B สร้างรายได้สร้างอาชีพหนึ่งในนวัตกรรม 4G โมเดลเป็นปีที่5ของโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมที่พาพวกเราชาว 2B ประสบความสำเร็จได้ประสบการณ์ในการทำงานและสามารถนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกภาคส่วนที่มอบโอกาสให้ดีๆให้ชาว 2B ด้วยค่ะ
3: และที่ห้ามพลาดใครสายแดนเตรียมตัวให้พร้อมกับ 2B Number 1 Dancer Side 2026รอบชิงระดับจังหวัดวันที่26มิถุนายนนี้ณโดมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์มีตั้งแต่รุ่นจูเนียร์9ถึง6ถึงขออภัยค่ะ6ถึง9ปีบริบูรณ์รุ่นพีทีนเอสอายุ9ถึง14ปีรุ่นทีนเอสอายุ14ปีขึ้นไปถึง22ปีบริบูรณ์สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569รางวัลชนะเลิศอันดับ1จำนวน 12,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1จำนวน 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน 8,000 บาทและรางวัลชมเชยจำนวน 6,000 บาทแล้วมาเจอกันที่หน้าเวทีนะคะ
2: ปิดท้ายช่วงนี้ใครที่อยากเป็นดีเจแบบพวกเราสวทบุรีรัมย์ร่วมกับโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจัดประกวดจัดรายการวิทยุคลื่นสายวัยทีนชิงเงินรางวัลรวมหลายพันบาทชนะเลิศเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล800บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล600บาทและรางวัลชมเชยรางวัลละ500บาทสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะมาดูฝั่งโรงเรียนไทยเจริญวิทยากันบ้างค่ะขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแกนนำสมาชิกชมรม 2B No. 1โรงเรียนไทยเจริญวิทยาเพื่อนของพวกเราค่ะในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบที่2เวทีระดับประเทศของ KMUT NB Inversion Award 2026ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนผ่านผลงานทุกชิ้นทุกผลงานล้วนมีคุณค่าและเป็นแรงผลักดันสำคัญค่ะ
0: พักเบรกสักครู่ไปฟังเพลงกันนะคะ Better When I'm Dancing Meddy Wilson and The Five String เพลงนี้มีความหมายดีๆว่าเวลาที่เราเจอปัญหาหรือรู้สึกประหม่าแค่ลองลุกขึ้นมาขยับร่างกายตามจังหวะเพลงความกลัวเหล่านั้นก็จะหายไปทำให้เรารู้สึกมั่นใจและรู้สึกว่าตัวเราในเวอร์ชันที่กำลังจะเต้นและมีความสุขคือตัวเราที่ดีที่สุดการปล่อยวางความกังวลแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วง Music Love นะคะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 Music Love ค่ะช่วงนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์จากแฟนรายการ Facebook กันหน่อย Hi Mr. Shannon
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะสำหรับบ่ายวันเสาร์แบบนี้ต้ามีเพลงมาฝาก2เพลงรวดค่ะเพลงแรกฤดูที่แตกต่างบอยโกศิยพงษ์ฟีเจอริ่งนพพรชำนิและต่อด้วยเพลง Pass the Love Forward Special Cover by XOX Family 2เพลงนี้สื่อถึงกันและกันคือความเข้าใจในชีวิตและการให้กำลังใจเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างแล้วก็ถึงเวลาส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันเน้นย้ำถึงมิตรภาพและความสามัคคีของกลุ่มเพื่อน 2B ดนตรีช่วยกล่อมเกลาข่าวสารช่วยเปิดโลกและการพูดคุยช่วยเปิดใจนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ชาว 2B ดัมเบิลวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะไปฟังกันยาวๆเลยค่ะ

0: าสู่ช่วงที่3 2B Talk Talk แบบคน 2B เรามีตัวอย่างคน 2B ที่ประสบผลสำเร็จผลผลิตที่งดงามที่ถูกสร้างจากรุ่นสู่รุ่นในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติรายการ 2B Number 1 Channel นำเสนอนางสาวกองการกุดันอดีตประธานชมรม 2B Number 1 โรงเรียนประคนชัยพิทยาคมรุ่นที่5ถ่ายทอดตัวตนและการทำกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนเรามีคลิปบรรยากาศความประทับใจมาฝากกันด้วยค่ะมาดูกันว่าก่อนที่พี่เขาจะประสบผลสำเร็จเขาทำอะไรมาก่อนและมีแรงบันดาลใจจากอะไรและทำแล้วสร้างโอกาสพัฒนาตนเองด้านใดบ้างเชิญรับชมคลิปได้เลยค่ะ
1: ใครที่หาตัวเองยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรเลยคือตลอดทั้งชีวิตนี้เราอาจจะหาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แค่อย่าหยุดหรือแบบอย่าท้อในการตามหาตัวเองเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะมีวันของเราที่แบบเราปิดประกายขึ้นมาหรือว่าเบ่งบานขึ้นมาสวัสดีค่ะขนมผิงอดีตประธานชมรมทีวีนัมเบอร์วันโรงเรียนตะโกนชัยพิทยาคมปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคือตอนที่หนูเข้าม.1 มาเป็นปีแรกของโรงเรียนด้วยที่แบบเหมือนเพิ่งจัดตั้งชมรม 2B Number 1ขึ้นมาค่ะแล้วก็มันจะมีพี่ที่เขาเป็นผู้นำของชมรม 2B Number 1ของโรงเรียนตอนนั้นนะคะแล้วเขาทำกิจกรรมในโรงเรียนเยอะมากแล้วก็แบบคือเอาเป็นว่าทุกคนในโรงเรียนอะรู้จักเขาคือมันอินสปายให้รู้สึกว่าอยากทำกิจกรรมอะไรหรือแบบอยากเก่งเหมือนพี่เขาบ้างและหนูก็เลยได้เข้ามาในชมรม 2B Number 1ค่ะตอนม.1 เนี่ยหนูยังเป็นแค่สมาชิกตัวเล็กๆแต่ว่าด้วยความที่เราเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมค่อนข้างบ่อยอาจารย์ก็เห็นหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคุณครูก็เห็นก็เลยทำให้เขาแบบผลักดันให้เราขึ้นมาเป็นแบบว่าผู้จัดการส่วนเพื่อนใจตอนชั้นม.4หลังจากนั้นเนี่ยก็คือขึ้นมาเป็นประธานชมรมในตอนชั้นม.5นั่นเองคือพออยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้นำคนทั้งชมรมมันกลายเป็นว่าเราต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นกิจกรรมหรือสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนตัวชมรมไปข้างหน้าเนี่ยมันสร้างผลประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้มากแค่ไหนกิจกรรมที่ทำในชมรมตอนช่วงหนูอยู่ม.ปลายมันเป็นช่วงโควิดพอดีเลยก็คือกิจกรรมในชมรมตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทำจิตอาสาไปช่วยเหลือสร้างโรงพยาบาลสนามช่วงนั้นก็มีประสานงานกับโรงพยาบาลประคุณชัยด้วยก็คือไปช่วยเป็นหน่วย call center ติดต่อกับคนป่วยอะค่ะที่เราสร้าง LINE @official ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าถ้าใครที่ติดโควิดหรือว่าต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็ประสานงานต่อให้โรงพยาบาลเพื่อที่จะแบบจัดสรรเตียงแล้วก็ไปรับเขาหนูว่าการเป็นเด็ก 2B ได้รับโอกาสคือด้วยความที่ชมรมให้สิ่งที่ในห้องเรียนให้ไม่ได้ก็คือประสบการณ์การทำงานจริงการออกไปเจอคนจริงๆออกไปข้างนอกจริงๆค่ะมันเลยทำให้เหมือนเป็นแบบสถานที่ในการค้นหาตัวตนถึงไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะชอบทำอะไรหรือแบบถนัดอะไรกันแน่จนกระทั่งแบบเราได้ลองออกไปทำกิจกรรมต่างๆจนถึงสามารถรีไลซ์คือแบบรู้ตัวเองได้ว่าเอ้ยจริงๆเราชอบการพูดหรือเปล่าเพราะว่าเราได้รับโอกาสจากการทำงานในชมรมอ่ะเราได้รับตำแหน่งเป็นคนที่พูดตลอดเลยนี่นาแล้วก็แบบเอ้ยถ้าเราสามารถอยู่กับมันมา

0: ทำกิจกรรมจิตอาสาคือผิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าผิงไม่ได้เข้าชมรมทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยผิงจะเข้าจีเทพจุฬาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเอาผลงานจากไหนด้วยซ้ำต้องขอบคุณชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเป็นคนใช้พิทยาคมมากๆจริงๆถ้าไม่มีทูบีนัมเบอร์วันหนูอาจจะไม่มีความฝันแต่เด็กที่แบบว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรลอยๆไปวันๆกลายเป็นเด็กที่แบบว่าชอบทำกิจกรรมมากขึ้นอยากไปมีส่วนร่วมกับทุกคนหรือกิจกรรมที่แบบช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นคือการเข้ามาในทูบีนัมเบอร์วันมันไม่ได้ทำแค่แบบว่าให้เราเป็นคนที่แบบทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นว่าเราพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ใครที่หาตัวเองยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรเลยคือตลอดทั้งชีวิตนี้เราอาจจะหาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แค่ระยะเวลาของแต่ละคนในการตามหาตัวเองอ่ะมันไม่เท่ากันเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันนึงอ่ะเราจะรู้หรือเปล่าว่าเราชอบอะไรตอนไหนแต่ว่าขอแค่อย่าหยุดอย่าท้อในการตามหาตัวเองเชื่อว่าสักวันนึงมันจะมีวันของเราที่แบบเราเปล่งประกายขึ้นมาหรือว่าเบ่งบาน
1: ได้ดูแล้วขอชื่นชมในสิ่งที่พี่เขาทำจนประสบผลสำเร็จนะคะน่ายกย่องและเอาเป็นแบบอย่างจริงๆเลยค่ะเวลาผ่านไปแวเหมือนโกหกเดือนพฤษภาคมนี้อยากให้เป็นเพื่อนพักผ่อนให้เต็มที่เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมใหม่ด้วยสติและพลังบวกกันด้วยนะคะ
2: วันนี้พวกเราสามคนต้องขอพระคุณผู้อำนวยการสวท.บุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้ติดตามทุกท่านค่ะ
3: ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงศรัทธา cover by แก้มวิชญานีฟีเจอริ่งแพทวงเคลียร์การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็นและรางวัลแห่งศรัทธาก็คือการได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อและต่อด้วยรางวัลแด่คนช่างฝันจรัญมโนเพชรอะคูสติก cover by ออร์แกนความฝันของแต่ละคนมันต่างกันอยู่ที่ใครจะอดทนได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะความสำเร็จอยู่ที่ตัวเราแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมค่ะ
4: และจำไว้ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดTo be number one สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีคุมเข้มการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับรวมถึงดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอำพรางการถือครองแทนคนต่างด้าวหากพบข้อพิรุธจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการจัดสวนทุเรียนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณสวนผลไม้พันมณีอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะ ได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิตและต้นทุเรียนจากเกษตรกรที่รับผลกระทบจากวาตภัยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนิทรรศการการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการใช้เทคโนโลยีป้องกันการกำจัดโรคเน่าโหนเน่าทุเรียนโดยวิธีผสมผสานและการจัดระเบียบสวนกระบวนการผลิตปลอดภัยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
10: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟปะทุป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิด
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหมู่1ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์โดยภาพรวมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่3แปลงประมาณ850ไร่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการทั้งการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลรถดับเพลิงและเครื่องหักหามเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่และควบคุมไฟให้ดับสนิทประกอบกับมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงมีแนวโน้มดีขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำเริ่มแห้งหากพื้นดินแห้งลึกกว่า50เซนติเมตรอาจเสี่ยงเกิดไฟปะทุได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เรื่องราวแห่งความจงรักภักดีและความทรงจำอันทรงคุณค่าถูกถ่ายทอดผ่านคำบอกเล่าจากบุตรของควานช้างผู้เคยมีโอกาสถวายการรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภูมิประเทศบนยอดภูกระดึงจังหวัดเลยเมื่อปีพุทธศักราช2498บรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดเลยโดยเฉพาะครอบครัวของควานช้างผู้เคยถวายการรับใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินขึ้นภูกระดึงเมื่อกว่า70ปีก่อนนายธนงสุวรรณสิงห์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเลยซึ่งเป็นบุตรของควานช้างในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจพร้อมย้อนความทรงจำที่สืบทอดจากบิดาถึงความใกล้ชิดและพระเมตตาที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวเลยอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ภาพนี้เป็นภาพที่ผมเกิดขึ้นมาก็เห็นอยู่ที่บ้านผมท่านก็เล่าว่าทางสำนักพระราชวังส่งมาให้เนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยทำหน้าที่เป็นควานช้างถวายแด่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เมื่อครั้งที่เสด็จมาทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเมื่อเช้าวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ในคราวที่ท่านเสด็จพระดำเนินมาเยี่ยมราษฎรชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2พฤศจิกาถึงวันที่20พฤศจิกา2498ภาพนี้ก็เป็นภาพมงคลที่พวกเรานะครับชาวจังหวัดเลยได้มีการสำเนาได้มีการขยายผลไปอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆทุกอำเภอนะครับถือว่าเป็นภาพมงคลของชาวจังหวัดเลยของเรา
1: แม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแต่ความทรงจำแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงอยู่ในหัวใจของชาวเลยเสมอและกลายเป็นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอย่างไม่รู้เลือนวรพลหมวดชังทีมข่าวสพท.ด้านซ้ายรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ะเราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขใน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีนี้ครับ

0: โอ้ยใครมาเผาอะไรแถวนี้ทั้งควันทั้งฝุ่นเต็มไปหมด
1: ก็หมู่บ้านเรานี่แหละโอ้ยเขาพากันเผาขยะต่อสางฟางข้าวเช้าก็เผาเย็นก็เผาอีกไหนจะเด็กวัยรุ่นขับรถแข่งกันทั้งวันเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
0: นั่นน่ะสิเอางี้เราต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานี่ล่ะ
1: อย่าปล่อยให้ฝุ่นทำลายชีวิตมาร่วมกันคิดลดมลพิษกันเถอะครับ
2: เฮ้ยทำ
3: ม
2: ัน ด
3: ีดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
4: ไรหรอก
5: กินไปนิดเดียวเอง
6: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
7: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
8: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตือนการจำนำรถติดไฟแนนซ์ผิดกฎหมายส่วนคนรับจำนำหรือซื้อรถหลุดจำนำเสี่ยงผิดฐานรับของโจรปัจจุบันนี้ประชาชนที่ประสบปัญหากับภาระหนี้สินเนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้เงินประกอบกับปัจจุบันมีการรับจำนำรถได้นำรถยนต์หรือรถติดไฟแนนซ์จำนำไว้กับผู้ที่ประกาศรับจำนำรถทั้งที่ยังมีภาระหนี้สินกับทางไฟแนนซ์อยู่นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนนำเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะการที่ผู้เช่าซื้อนำรถติดไฟแนนซ์นำไปจำนำและผู้เช่าซื้อไม่ผ่อนชำระหรือไม่นำเงินมาปิดยอดไฟแนนซ์ที่เหลืออยู่ก็จะเข้าข่ายเป็นการครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเป็นบางเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตซึ่งเป็นความผิดฐานยักยอกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้รับจำนำหรือผู้รับซื้อรถคันดังกล่าวนั้นหากรู้หรือควรจะรู้ได้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถติดไฟแนนซ์การรับจำนำหรือรับซื้อรถคันดังกล่าวไว้อาจเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดฐานรับของโจรค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการสังเกตว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดให้ตรวจสอบจากใบคู่มือจดทะเบียนซึ่งจะระบุรายละเอียดทะเบียนรถผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถซึ่งถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของสถาบันทางการเงินให้ประมัดระวังในการรับจำนำหรือรับซื้อรถคันดังกล่าวพออาจตกเป็นผู้กระทำความผิดฐานรับของโจรได้นั่นเองค่ะ
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม 4 สุ่ม 5 อีกแล้ว

คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเร่งให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รองเลขาธิการกกต.เผยแผนคุมเข้มปราบทุจริตเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาย้ำขยายผลซื้อเสียงให้ถึงต้นตอเหมือนคดียาเสพติดพร้อมถอดบทเรียนเตือนเจ้าหน้าที่ต้องนิ่งและใช้ความจริงสู้ป้องกันเหตุบานปลายร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นช่วงท้ายของฤดูการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ซึ่งการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจอำเภอสีเกาจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
9: นายมานิท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสิเกาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกาเพิ่มมากขึ้นและในช่วงหน้ามรสุมที่มีฝนตกคลื่นลมแรงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นโมเดลของความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก107387รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก08รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก602และ716รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก298และ091รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำแล้วก็ทนายอาสาของเราวันนี้นะคะจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะท่านเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความภาคหนึ่งค่ะทนายฉัตรประพลแย้มเพื่อศรีค่ะสวัสดีค่ะทนายฉัตรค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ ฟังข่าวต้นชั่วโมงเลขที่ออก มีใครโชคดีบ้างหรือเปล่า วันนี้วันที่16พฤษภาคมนะคะ
2: ขอให้โชคดีกันทุกคนครับแต่เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้ถูกยากมากจริงอ่ะ
2: ครับ
1: นะซื้อทีไรไม่เคยถูกเลยก็เลยอะไรนะเก็บเงินหยอดกระปุกเอาไว้ดีกว่านะคะแต่บางคนก็ดวงดีไง
2: อิจฉาบางคนซื้อตัวเลขซื้อหวยถูกแต่เวลาเสียเขาไม่บอกเราเราก็อิจฉาแต่ความตอนที่เขาถูกอ
1: ่
2: ะ
1: ครับใช่นะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าเป็นทำให้คนไทยมีความหวังนะท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมนะ
2: ครับ
1: อย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะก็ชีวิตยังต้องมีหวังประมาณนั้นแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะความขยันนะคะทำงานทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายนะต้องย้ำเตือนกันนะคะรายการของเราก็เป็นรายการให้ความรู้เรื่องของกฎหมายนะคะมีทนายอาสาเนี่ยมาตอบคำถามเป็นประจำสำหรับวันนี้ใครต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์02-2769717แล้วก็02-2769721นะคะสายด่วนเบอร์มือถือ0817159551-3ค่ะท่านใดที่ติดตามไม่ได้ฟังทางวิทยุนะคะเข้ารับชมทางเพจของสถานีได้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็มากดไลค์กดแชร์ฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะก่อนที่จะเปิดสายรับฟังปัญหากันนะคะวันนี้ก็มีประเด็นกฎหมายประจำวันที่อยากจะให้ทนายได
2: ้ครับ
1: ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนะคะเรื่องการจดจำนองที่ดิน
2: ครับ
1: บางคนก็ถามว่าเอ๊ะการจดจำนองนี่มันมีอายุกี่ปีหรือเปล่านะคะ
2: ครับ
1: หรือว่ามันมีเรื่องอะไรต้องรู้ก่อนที่จะทำสัญญาจำนองบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก่อนจะจดจำนองได้เนี่ยแสดงว่าจำนองเนี่ยต้องมีทรัพย์นะครับก็ถือว่าท่านเป็นคนโชคดีนะฮะเพราะบางคนไม่มีทรัพย์ให้จำนอง
1: ทรัพย์ที่สามารถนำไปจำนองได้นี่มันมีระบุเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในการจำนองเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าการจำนองเขาเรียกว่าเป็นสัญญาลองนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนี้ประธานอธิบายเดี๋ยวจะให้เข้าใจง่ายๆไว้นะฮะไม่ใช่ภาษากฎหมายมันต้องมีหนี้หลักก่อนโดยส่วนใหญ่ก็คือการกู้ยืมนะครับเหมือนเราจะกู้บ้านซื้อบ้านแล้วกันนะฮะเอาง่ายๆซื้อบ้านเนี่ยเราก็ต้องไปทำสัญญากู้กับแบงค์เขา
1: ใ
2: ช่ไหมครับแบงค์เขาก็ต้องทำสัญญากู้พอทำสัญญากู้บ้านราคา5ล้านนั่นแหละครับคือสัญญากู้เราแบงค์เขาก็จะเอาบ้านตัวที่เราซื้อกับโครงการนั่นแหละครับมาจดจำนองนะครับดังนั้นการจดจำนองที่ถูกต้องเนี่ยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องจดที่สำนักงานที่ดินเขาจะถือว่าเป็นการจดทะเบียนจำนองนะครับส่วนการที่ไปยึดถือโฉนดไว้นะครับเจ้าหนี้ทั่วไปนะครับเธอเอาเงินฉันไป 500,000 อ่ะที่ดินเธอเอาโฉนดมาให้ฉันยึดถือไว้นะครับก็ถือว่าเฉยๆครับนะเพื่อความสบายใจไม่เบี้ยวต่อกันนะแต่ว่าฟ้องจำนองไม่ได้นะครับผมทีนี้เอาเรื่องที่ว่าทรัพย์อะไรจำนองได้บ้างนะครับการจำนองก่อนก็ต้องเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่นะครับทุกประเภทแหละอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมนะครับเราก็เอามาจำนองได้ส่วนสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็อาจจะมีบางประเภทเช่นแพสัตว์ที่เป็นพาหนะเรือกลไฟเรือกำปั่นนะครับ ซึ่งมันเป็นภาษากฎหมายในความจริงผมทำหน้าที่มา25ปีก็ไม่เคยครับ
1: มีไหมคะมีใครเอาเรือคนไฟกำปั่นมาจำนองไหม
2: ก็มันขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ไงเพราะเศรษฐกิจภาษากฎหมายเนี่ยมันเขียนมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วถูกไหมครับ
1: อย่างสัตว์ที่เป็นพาหนะนี่ช้างม้าวัวควายก็จำนองได้
2: ใช่ถ้าสมัยก่อนเราขี่ม้ามันคงใช่
1: ค่ะ
2: ถูกไหมครับสมัยนี้เราขี่รถ
1: อันนี้คือว่าเขาก็เขียนในกฎหมายนะ
2: ใช่ครับแล้วมันสำคัญที่ว่าเราวันนี้เราขี่เรือเนี่ยแล้วเราเอาไปกู้ใครครับเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้เขาจะเอาไหมล่ะ
1: อยู่ที่เจ้าหนี้ด้วยนะ
2: ใช่แต่มันก็อยู่ที่เจ้าหนี้ด้วยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: ฮะแล้วเจ้าหนี้ก็ต้องคำนึงด้วยฉันจะเอาไปทำอะไรต่
1: อ
2: ถูกไหมครับแม้กระทั่งที่ดินเนี่ยเวลาเจ้าหนี้เขากู้เนี่ยบางคนเข้าใจว่าผมมีที่ดิน50ล้านขอกู้แค่3ล้านทำไมไม่ให้เพราะว่าธนาคารเขาไม่ได้ดูเรื่องมีมูลค่าที่ดินเท่าไหร่เขาขี้เกียจมีที่ดินเป็นพันๆแปลงอยู่ในธนาคารแล้วเขาต้องการสภาพหมุนเวียนดังนั้นถ้าคนที่สามารถมีเงินเข้ามีเงินออกได้ต่อวันเขามองว่าเป็นมีโอกาสที่จะชำระหนี้ได
1: ้ถึงแม้ว่าจะมีที่มาเป็นหลักประกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบงค์จะให้หมด
2: ก็คุณมีที่ดิน50ล้านคุณขอกู้ล้านนึงแต่ยังไม่เห็นหลักฐานเลยว่าที่คุณทำมาหากินอะไรคุณอาจจะได้รับมรดกพ่อแล้วก็รออยู่เฉยๆแต่ตอนนี้ไม่มีเงินพอตอนนี้ไม่มีเงินปุ๊บก็ใช้วิธีการกู้แบงค์ก็แสดงว่าโอกาสนี้เป็นหนี้เสียแน่
1: ค่ะ
2: นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าการจดจำนองอ่ะนะครับที่ดินมีอายุกี่ปีคำตอบคือมันไม่ได้มีอายุความในเรื่องของการจดจำนองนะครับเพราะว่าการจดจำนองอย่างบอกมันขึ้นอยู่กับหนี้ประธานหนี้กู้ยืมนะครับว่าทำสัญญากู้กันไว้กี่ปีจะต้องชำระกี่ปี
1: ทุกอย่างคือระบุไว้ในสัญญาก
2: ู้พออยู่ในสัญญากู้มันก็จะมาผูกกับสัญญาเงื่อนไขต่างๆมันก็จะลงมาในสัญญาจำนองเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้นะครับเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีดังนั้นถ้าคุณผิดสัญญากู้เมื่อไหร่นะครับเขาก็จะถือว่าผิดสัญญาแล้วก็ฟ้องร้องแล้วก็ฟ้องจำนองนะครับส่วนที่ว่าจะจดทะเบียนจำนองอย่างเดียวเนี่ยก็มีนะครับแต่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายครับโดยไม่มีสัญญากู้แต่พอที่จะฟ้องร้องให้ได้สิทธิของเจ้าหนี้โดยสมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแต่แค่ไปเขาเรียกว่าจดทะเบียนจำนองก็ไปฟ้องจำนองนะครับแล้วก็บางทีก็บางคนจะระบุไว้ในโฉนดนะไม่มีสัญญากู้ก็มีบางคนจะระบุในโฉนดครับต่อที่ดินน่ะจะระบุว่าให้ใช้สัญญาจำนองนี้เป็นหลักฐานของสัญญากู้ก็มีนะครับก็อธิบายให้พอเข้าใจนะครับ
1: ตอนนั้นกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหรือว่าไม่จ่ายเนี่ยมันขั้นตอนเป็นยังไงคะ
2: การผิดนัดชำระนะครับก็ต้องมีการบอกกล่าวเรื่องเงินกู้ส่วนหนึ่งนะครับบอกกล่าวบังคับจำนองส่วนหนึ่งบังคับจำนองก็ต้อง60วันนะครับต้องบอกกล่าวกันก็อยู่นี้ก็มีกฎหมายเรื่องการผู้ค้ำประกันอีกถ้าเกิดว่าคนกู้เป็นคนหนึ่งผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งนะครับกฎหมายก็ต้องบอกว่าต้องบอกผู้ค้ำประกันก่อนนะตามกฎหมายตามเงื่อนไขระยะเวลาให้รวดเร็วอันนี้เอาอธิบายกันในครั้งหน้านะครับก็มาเรื่องของการอ่ะทีนี้พอผิดนัดเขาแล้วยังไงต่อก็ต้องถูกฟ้องร้องคดีนะครับการถูกฟ้องร้องบางคดีเนี่ยบังคับจำนองออกขายทอดตลาดเนี่ยเวลาเจ้าหนี้เขาฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องอยู่2 อย่างนะครับถ้าเกิดกรณีที่มีจำนองอย่างเดียวนะไม่มีสัญญากู้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้นำทรัพย์สินเนี่ยนะที่เป็นหลักประกันเนี่ยออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินจากการขายมาชำระหนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: กรณีนี้เนี่ยถ้าเจ้าหนี้มีความประสงค์ที่แจ้งนะครับแบบนี้ต่อศาลเนี่ยโดยทำเป็นคำฟ้องเนี่ยถ้าเกิดภายหลังศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเอาทรัพย์สินไปขายแล้วได้เงินเนี่ยต่ำกว่านะฮะต่ำกว่าหนี้ที่จำนองกันอยู่เนี่ยอันนี้เจ้าหนี้เรียกเพิ่มไม่ได้ละงั้นเจ้าหนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์ตัวเองให้ดีส่วนใหญ่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ธนาคารก็ไม่รอดหรอกครับเจ้าหนี้เขาธนาคารเขาเก่งอยู่แล้วนะครับก็จะมีเจ้าหนี้ตาสีตาสานี่แหละที่บางทีโอกาสโชคดีเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้คุ้มหรือไม่คุ้มดังนั้นทนายก็จะต้องช่วยประเมินให้นะครับทนายก็ไม่ได้รู้กันทุกคนนะครับทุกเรื่องกฎหมายมันเยอะแยะครับทีนี้อีกทางที่2เจ้าหนี้บางคนก็บอกว่าให้นำทรัพย์สินเนี่ยบางทีจำนองกันแล้วมันเขาเรียกว่าหนี้มันท่วมจำนองนะครับจำนองที่ดินเกิดราคากู้กันไว้3ล้านนะครับที่ดินราคา5ล้านผ่านไป5บอกจำนองกัน5ปีพอผ่านไป5ปี7ปีแล้วไม่ใช้หนี้สักทีนึงโอ้รวมแล้วดงดอกเนี่ยเกินที่ดินด้วยซ้ำไปนะครับอย่างนี้
1: ค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
2: ครับผมก็อาจจะเพิ่มขึ้น
1: ต้องประเมิน
2: ใช่ก็ประเมินคือเอาแปลว่าเขาเรียกว่าท่วมหนี้ที่รับเงินเข้ามา
1: ค่ะ
2: นะครับเขาก็เลยอาจจะฟ้องบอกว่าฟ้องบังคับเขาเรียกฟ้องบังคับจำนองหลุด นะครับคือเจ้าหนี้ประสงค์จะเอาทรัพย์สินแหละได้แน่ๆนะครับอาจจะเป็นที่ดินสวยด้วยแปลงดีด้วยนะครับก็ฉันขอเอาตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไปเอากรณีแรกเนี่ยต้องอาจจะไปเกินการถ้าเอาเงินเนี่ยอาจจะไปต้องเป็นแข่งขันกับคนอื่นเขาถูกไหมครับดังนั้นมูลค่าในทางเศรษฐกิจทรัพย์สินเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นก็เป็นกรณีที่เป็นทางเลือกของเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็มีได้2กรณีทีนี้ว่ากรณีที่มีการทำสัญญากู้ยืมเงินด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการขายท่อตลาดไปมันมีกรณีที่ว่าเราเป็นเจ้าหนี้สังเกตไหมครับเช่นเรากู้บ้านแล้วเราก็บอกว่าเราก็ผ่อนบ้านตรงน
1: ะ
2: ยังไม่ขาดผิดนัดอะไรเลยนะบ้านก็ของเราราคา5ล้านบังเอิญเราค้างค่าส่วนกลางแค่แสนเดียวจะคิดว่านิติบุคคลเขาจะไม่ดำเนินคดีหรือกรณีค้างบัตรเครดิตแสนเดียวคิดว่าจะไม่ดำเนินคดีหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่มีผลต่อบ้านนะครับก็แสดงว่าเรามีเจ้าหนี้ที่เราชำระตรงแล้วไม่ผิดนัดก็คือเรื่องเจ้าหนี้ธนาคารผ่อนบ้าน
1: ค่ะ
2: แต่เจ้าหนี้บัตรเครดิตหรือเจ้าหนี้นิติบุคคลเนี่ยเราไปผิดนัดเขาเขาก็ฟ้องสิครับ
1: ค่ะ
2: พอฟ้องแล้วก็ชนะคดีพิพากษาแล้วอ่ะเอาไงอ่ะครับเขาเจ้าหนี้ที่เป็นนิติบุคคลหรือบัตรเครดิตเนี่ยก็สำรวจตรวจดูแล้วเนี่ยเจอแล้วบ้านหลังนี้เป็นของเธอใช่มั้ยครับตอนนี้แหละเขาก็จะมายึดครับเห็นไหมฮะเราไม่ได้ผิดนัดบ้านแต่เจ้าหนี้ที่เป็นหนี้เล็กน้อยเนี่ยเขาบอกสำรวจดูลูกหนี้แล้วไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินอื่นนอกจากบ้านหลังนี้จึงขอยึดใช่ไหมครับ
1: แล้วเจ้าหนี้ที่ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้หลักนะคะ
2: กำลังจะเล่าอยู่ว่าพอเขายึดเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็ยึดนะฮะพอยึดปุ๊บเนี่ยก็เข้าหลักกฎหมายจำนองคือเจ้าหนี้จำนองบ้านเนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าหนี้บุรุษสิทธิ์คือเจ้าหนี้ที่มีสิทธิก่อนก็จริงอยู่แต่มันจะทำให้บ้านสัญญากู้ที่คุณทำมาไว้เนี่ยผ่อนอย่างตรงนัดเนี่ยพอโดนฟ้องมาแล้วไปโดนเจ้าหนี้อะไรอื่นเขายึดเนี่ยธนาคารเขาจะถือว่าคุณผิดนัดผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้บ้านเลยนะครับอ้าวผ่อนถูกต้องนี่ไม่ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนยึดแล้วไงจะโดนเจ้าหนี้อะไรอื่นยึดขายท่อตลาดแล้วนี่เพียงเล็กน้อยถูกไหมครับจะโดนยึดละเขาก็ถือว่าผิดนัดสัญญากู้แล้วก็ส่วนเจ้าหนี้บ้านเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเรียกว่านอนมาได้เพราะว่าเมื่อบ้านหลังนี้หากถูกขายท่อตลาดคุณไม่ไปเคลียร์หนี้กับเขากับลูกหนี้รายนิติบุคคลเอาเงินแสนไปจ่ายก่อนไปจ่ายบัตรเครดิตเขาว่านะบ้านก็อาจจะไม่ถูกขายแต่จริงธนาคารก็ถือว่าผิดนัดก็อาจจะมาทำสัญญากับธนาคารใหม่หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ว่าถ้าถูกจะขายท่อตลาดเนี่ยเจ้าหนี้รายใหม่เขาไม่ได้เงินนะครับเจ้าหนี้รายใหม่เนี่ยไม่ได้เงินเพราะว่าถ้าเกิดบ้านราคา5ล้านอย่างที่ว่าถ้าเกิดขายได้5ล้านพอดีหรือขายได้4ล้านเนี่ยก็ต่ำกว่าเนี่ยนะครับก็พอขายแล้วต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้เจ้าหนี้ธนาคารที่เขาจำนองบ้านไว
1: ้ก่อน
2: เขาเรียกว่าเป็นเจ้าหนี
1: ้ยกเว้นว่าเหลือเท่าไหร่เจ้าหนี้รายอื่นจะมีสิทธ
2: ิ์ก็ขายได้6ล้านอย่างเงี้ยอ่ะเหลือก็แล้วไปนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นคืออะไรนะครับหนี้เพียงเล็กน้อยทำให้เราเดือดร้อนกลายเป็นว่าผิดนัดทั้งบัตรเครดิตผิดมักทั้งค่าส่วนกลางผิดนัดทั้งหนี้บ้านตัวเองแทนที่จะได้อยู่แล้วบางทีเกิดผ่อนมานะครับเหลืออีกไม่กี่งวด2ปีจะครบแล้วใช่ไหมไปปล่อยปะละเลยแบบนี้ไว้เขายึดมาเนี่ยยุ่งเลยนะครับ
1: พูดถึงตรงนี้ก็ดีค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยเคยมีบัตรเครดิตใช่ไหมคะสมัยก่อนก็ทำกันเยอะหมุนไปหมุนมาทำกันง่ายใช่ไหมคะถึงเวลาก็ไม่ได้ชำระแล้วก็มันผ่านไปนานหลายปีแล้วนะอันนี้ก็ต้องดูดีๆเหมือนกันว่ามันจะมีการฟ้องร้องตามมาไหม
2: นี่ผมยกตัวอย่างเรื่องนิติบุคคลที่เราไปค้างค่าส่วนกลางเขาเรื่องของบัตรเครดิตนะอันนี้ตัดทิ้งไปเอาเป็นว่าเราเป็นคนซื้อบ้านแล้วก็ติดหนี้แบงค์อยู
1: ่
2: นะครับทีนี้เราจะเจอกรณีนี้ผ่อนแบงค์ไม่ไหวบ้าง
1: อันนี้อาจจะเจอเยอะนะในสภาพ
2: เศรษฐกิจแบบนี
1: ้
2: อันนี้เป็นจุดช่องว่างของกฎหมายนะครับของขั้นตอนต้องระวังให้ดีมันจะมีพวกเขาเรียกว่าถ้าเป็นศาลก็อยู่ตีนลงตีนศาลคนเราเนี่ยแหละครับกินกับตรงนี
1: ้
2: อยู่แถวบังคับคดีก็จะมี
1: ก็จะ
2: แถวโรงพักก็จะมี
1: มาเสนอใช่ไหมว่า
2: เป็นผู้มีประสบการณ์นะครับทีนี้ว่าพอที่ดินเราเนี่ยเราเมื่อเราผิดนัดกับธนาคารนะไม่มีอะไรอื่นมาเกี่ยวข้องแล้วเมื่อเราผิดนัดแบงค์เขาก็ยึดออกขายท่อตลาดถูกไหมครับทีนี้วิธีการขายท่อตลาดของสำนักงานบังคับคดีเนี่ยนะครับหรือกรมบังคับคดีเนี่ยเขาจะมีอยู่ว่าขายแบบ ติดจำนองกับขายแบบปลอดจำนองฟังให้ดีนะครับถ้าเขาขายเขาจะสอบถามทั้งตัวลูกหนี้ว่าต้องการขายแบบไหนใช่ไหมครับแล้วเจ้าหนี้ด้วยถ้าต้องการขายแบบปลอดจำนองเนี่ยก็ลักษณะเดียวกับที่ผมอธิบายว่าตะกี้นี้แบบปลอดจำนองคือเอาเงินอย่างเดียวถูกไหมครับแสดงว่าคนที่มาประมูลซื้อเนี่ยหนึ่งคนสามคนห้าคนแข่งขันราคากันซื้อเคาะได้ราคาเท่านี้เนี่ยคนนั้นก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับทางสำนักงานการค้าพอดีเพื่อไปชำระให้เจ้าหนี้ต่อไปนะครับเป็นการชำระครบถ้วนเต็มจำนวนแน่นอนอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีกรณีที่ว่าขายแบบขายแบบติดจำนองนะครับเมื่อกี้ปลอดจำนองขายแบบติดจำนองเพราะขายแบบติดจำนองเนี่ยนี่เกิดติดจำนองอยู่อีก3ล้านนะครับคนที่เขาประมูลซื้อเนี่ยอาจจะซื้อในราคา 50,000 บาทนะครับเขาก็ชำระเงิน 50,000 บาทเจ้าหนี้ธนาคารก็รับเงินไป 50,000 บาทแต่ที่เหลือเนี่ยทั้งที่เขาควรจะมีระยะเวลานะครับเพราะนี่ลูกหนี้เดิมเนี่ยยังไม่หลุดพ้นนะแต่ลูกหนี้เดิมเนี่ยอย่างที่บอกคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณเข้าใจว่าเออดีแล้วแบงค์ยึดไปก็ขายไปแล้วนี
1: ่ก็ผ่อนไม่ไหวก็ยึดไป
2: ก็
1: ขายทอดตลาดไปก็น่าจะ
2: บ้านผมก็ให้คุณแล้ว
1: กับหนี้แล้ว
2: ใช่ครับนะบ้านผมก็ไม่เอาแล้วหนึ่งผมเสียบ้านให้คุณไปทั้งที่ผมผ่อนมาครึ่งทางแล้วถูกไหมครับก็คุณจะจบกับผมไม่ใช่นะครับมันกลายเป็นว่าไอ้เจ้านายกเนี่ยที่ไปประมูลได้ 50,000 บาทเนี่ยแล้วก็เงินตรงนี้ก็ไปถึงธนาคารแล้วแต่บังเอิญว่าเงื่อนไขการผ่อนชำระเนี่ยที่จะเอาเงินมาชำระเขาหรือปิดเขาเนี่ยไม่ทำไม่จ่ายนะครับตอนนี้ก็เหตุที่ไม่จ่ายถ้าพูดในแง่ของไม่สุจริตนะมันมีระยะเวลาประมาณ2ปี3ปีนะที่แบงก์บางทีอาจจะยังไม่รู้เรื่องด้วยนะครับจะมีกรณีที่ว่านายกเนี่ยเอาที่ดินไปให้เขาเช่าไปทำประโยชน
1: ์ค่ะ
2: เห็นไหมฮะอยู่เลยฮะขนาดเกิดเป็นที่ดินมูลค่าสูงอยู่ตรงสี่แยกอยู่แถวสีลมเราซื้อแบบติดจำนองซื้อมานิดเดียวให้เช่าปีให้เช่าเดือนละแสนเดือนละ 300,000 อย่างเงี้ยครับพอเช่าได้ปีหนึ่งได้เก็บมาแล้วแล้วก็ต่อมาเรื่องแดงว่าเอาแบงก์บอกเอ้ยมันยังไม่มีการชำระหนี้ในส่วนนี้เลยนะครับตอนนี้แบงก์ก็ต้องดำเนินการแอคชั่นก็มาฟ้องลูกหนี้นะครับในส่วนนี้นะครับว่าจะต้องรับผิดแล้วก็ทั้งตัวบุคคลในกอเนี่ยก็ยังมีผลทางกฎหมายอยู่ว่าเอคนเนี้ยจะมีผลทางกฎหมายให้รับผิดหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมเห็นมาก็มีแบงก์บางทีเขาก็ฟ้องก็ต้องดูในเงื่อนไขตอนที่ไปประมูลว่าไปลงระบุเงื่อนไขในการทำสัญญาประมูลว่าต้องรับผิดอะไรบ้างนะครับแต่ก็ฝากไว้ให้ระแวดระวังกันไว้ว่ากรณีขายแบบติดจำนองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อลูกหนี้นะครับก็เพราะเราต้องไปดูแลการขายด้วยนะครับ
1: เอาละใครมีคำถามก็สอบถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขอไปรับสายสายหนึ่งก่อนคุณป้าน้อยโทรมาจากพระนครศรีอยุธยานะคะจะปรึกษากรณีค้ำประกันเงินกู้ธ.ก.ส.นะคะคุณป้าน้อยสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าป้าเป็นผู้ค้ำใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะแล้วปัญหาคือ
3: ก็คนกู้เขาเสียแล้วคนค้ำอีกคนเขาก็เสียเลยเหลือป้าคนเดียว
1: ค่ะ
3: แล้วมันหมดสัญญาเนี่ยเมื่อพฤศจิกาทางศูนย์จัดการหนี้จังหวัดน่ะเขามีหนังสือมาอันนี้เขาบอกว่าเขาบอกเขาไปว่าอ้าวเขาคนกู้เขาเสียชีวิตแล้วอ้าวบอกอ๋อไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้วงั้นป้าไปธ.ก.ส.เลยน่ะ
1: จ้าเดี๋ยวคุณป้านิดนึงคุณป้าปิดวิทยุนิดนึงค่ะฟังทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนกันนะฮะปิดวิทยุนะป้าเนาะจะฟังทางโทรศัพท์ก่อนค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวให้ทนายตอบนะ
2: คะ
1: กรณีผู้กู้เสียชีวิตมีคนค้ำ2คนใช่มั้ยอีกคนก็เสียชีวิตเหลือคุณป้านะฮะ
3: ค่ะ
2: คุณป้าอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ครับ
3: 70ค่ะ
2: โอ้โชคดีนะฮะ
1: ค่ะ
2: พอคุณป้ายังมีชีวิตอยู่คนที่เหลือนี่เขาหนีหนี้ไปแล้วครับ
1: ยอดเท่าไหร่คุณป้าเงินน่ะ
3: เงินต้นมันประมาณ6,000ไม่ถึงดี
2: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้ดอกเบี้ยมันเป็นแสนแปดบาทแล้ว
2: ครับ
3: ค่ะแล้วเขาก็จะให้รับใช้เขาเรียกไปธ.ก.ส.เขาก็จะให้รับใช้ทีนี้ป้าก็บอกว่าไม่มีรายได้อะไรอยู่ตัวอยู่ลำพังไม่สามารถจะใช้ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: งั้นเดี๋ยวฟังทนายนะคะกรณีคนกู้ เสียชีวิตไปแล้วนะคะผู้ค้ำจะต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือไม
2: ่ก็แต่กรณีนี้ก็เป็นกรณีกู้1ค้ำ2นะครับกู้ก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ตัวคนค้ำเสียชีวิตไป1ตัวเราอ่ะยังไงก็เป็นผู้ค้ำก็ต้องรับผิดตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินมีไม่มีก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีมันก็คือไม่มีครับเราเอาให้มีชีวิตเอาให้มีกินมีใช้ไปวันๆก่อนนะครับส่วนหนี้เนี่ยเมื่อเราไปค้ำเราก็ต้องมีความสำนึกในการรับผิดแต่ยังชำระไม่ได้ส่วนตัวผู้กู้นะครับก็ต้องมาดูว่าเวลาเจ้าหนี้เขาจะตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าตายแล้วจะจบที่คนตายมาเป็นคดีแพ่งดังนั้นถ้าคนกู้มีมรดกนะมีทรัพย์สินนะครับส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นสังหามันอาจจะดูยากเจ้าหนี้เขาแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีบ้านมีที่ดินอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับมันก็ตกแก่ลูกหลานตกแก่ลูกก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
2: เมื่อตกแก่ลูกลุงเนี่ยที่พูดถึงคนค้ำด้วยลักษณะเดียวกันทรัพย์สินในกองมรดกที่ตกทอดแก่ผู้รับนะครับหรือทายาทเนี่ยทายาทก็ต้องรับผิดไม่เกินจำนวนกองมรดกต่อเจ้าหนี
3: ้
2: อันนี้มีไหมอ่ะ
3: มีค่ะมี
2: ถ้าเขามีเราก็บอกธนาคารดิบอกเขานู่นแล้วเขาช่วยชี้ช่องหน่อยนะว่าโอ้เขามีที่ดินอยู่แปลงนี้อยู่ที
3: ่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูว่าคนค้ำมีแต่ค่ะว่าคิดว่าไม่มีอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่รู้ใช่ไหม
3: ไม
2: ่
3: รู้ใจอยู่ว่าจะทำยังไง
1: เจ้าหนี้ก็มาตามกับคนค้ำเพราะตรวจเจอว่ามีทรัพย์สิน
2: อันนี้แหละครับก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเราเป็นคนค้ำเขาก็คงจะต้องฟ้องแต่ฟ้องร้องเราแต่ที่เห็นว่าเงินดอกเบี้ยเยอะอันนี้ไปคุยต่อสู้คดีได้นะครับการที่โดยส่วนใหญ่ธนาคารเนี่ยเงินต้นเนี่ยโอกาสแม้มีทนายความที่ว่าจ้างมาเนี่ยที่จะต่อสู้ตัดเงินต้นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะสัญญาของธนาคารเนี่ยผ่านมาหลายผ่านการเวลาผ่านการกันกรองมาอย่างรัดกุมถ้าไม่ตกม้าตายซะก่อนแต่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยศาลจะถ้ามีข้อต่อสู้ที่ดีศาลจะพิจารณาให
1: ้ตัดดอกได้แต่ว่าตัดดอกเบี้ยได้
2: ใช่นะครับจะลดไปเยอะตรงนั้นไอ้เงินต้นพอจะต้องชำระทีนี้มันก็ต้องมีอยู่ว่าจะชำระอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรผ่อนวันเท่าไหร่ถ้าบอกผ่อนวันละ100วันละบาทธนาคารเขาคงมองว่าชาตินี้ก็ไม่จบนะครับมันก็ต้องเป็นการผ่อนตามความประสงค์ของเจ้าหนี้และลูกหนี้นั้นรับได้ด้วยต้องตกลงกันแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยโอกาสเสี่ยงถ้าเรามีทรัพย์สินเพราะว่าเจ้าหนี้เขาเห็นแล้วเขาเล็งไปถึงนู้นแล้วครับว่าทรัพย์มีแน่ๆแต่จริงๆถ้ามองให้ดีอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากได้นะครับอย่างที่บอกเอามาขายทอดตลาดกว่าจะขายได้กว่าจะอะไรได้แบงค์เขามีหลักประกันเยอะแยะแต่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะว่าแบงค์มันเป็นภาพรวมมันเป็นบริษัทนิติบุคคลดังนั้นเนี่ยคนทำหน้าที่เขามองว่าเขาเจอทรัพย์แล้วเขาไปยึดทรัพย์แล้วเขาก็ถือว่าเขาทำหน้าที่สมบูรณ์แบบถ้าเขาไม่ทำเขาก็ทำหน้าที่บกพร่องถูกไหมครับต่างคนต่างมีหน้าที่นะมันจะเป็นอย่างนั้นไป
1: อันนี้คือเบื้องต้นทางธกส.คือเขาให้ไปเจรจาก่อนใช่ไหมคะ
3: ค่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะอยู่มาสักเดือนนึงเจ้าหน้าที่เขามาบ้านเขามาขอใบมรณะของคนค้ามีคนแล้วเขาบอกป้าขอส่องบ้านหน่อยนะแล้วบอกว่าป้าก็ถามว่าแล้วจะยังไงต่อก็บอกอ๋อจะส่งไปแต่เขายกหนี้ป้าเขาก็ไม่มีจดหมายมาหาป้าอีก
2: ม
3: ันคือยังไงเราต้องรอเขาอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างเงี้ย
2: ก็ถามถ้ามันเป็นเงื่อนข้อมันเป็นการสื่อสารระหว่างธนาคารกับทางคุณป้าล่ะครับผมคงตอบแทนไม่ได้ก็ต้องติดตามมากับทางธนาคารนะครับในเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องขั้นตอนทางกฎหมายนะครับก็มันเป็นเรื่องการไก่เกียร์เจรจาประนีประนอมกันถ้าเกิดเขาจะดูแล้วไม่ตามหนี้กับเราหรือว่าไม่เอากับเราเนี่ยก็ดีแต่ถ้าฟังดูแล้วเหมือนป้ามีทรัพย์สินอ่ะอันนี้ก็ถ้าผมพูดในเชิงกฎหมายก็คงจะต้องดำเนินการแต่พูดนี้ถึงของพูดปฏิบัติงานของธนาคารเกิดเขาเห็นใจป้าแล้วไม่ทำเขาไปเขียนรายงานแบบนั้นว่าจบแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ
1: คือบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นของคุณป้าใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วก็มีที่มีบ้านอยู
1: ่เนี่ยเจ้าหนี้เขามาหาถึงบ้านแล้วก็เห็นว่ามี
2: เขาถึงบ้านแล้วก็ถ่ายรูปไหม
1: คุณป้าคะแล้วผู้ที่กู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขามีลูกมีหลานไหม
3: มีลูกแต่ก็ไม่รู้ก็ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในกรุงเทพนะเขารับพ่อเขาป่วยบวชเป็นพระแล้วเขารับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปเสียที่ทางกรุงเทพแต่ไม่รู้แน่ว่าที่ไหน
2: อ
1: ย่างนี้จะอย่างนี้ก็ต้องบอกเจ้าหนี้เน
2: า
1: ะ
2: ครับก็ทีหนึ่งถ้ามีทรัพย์สินก็ดีมาถึงคนกู้หรือคนค้ำที่เสียเนี่ยแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินเนี่ยการที่พูดคุยกันให้เขามาช่วยรับผิดก็มีก็อาจจะทั้งมีโอกาสและอาจจะทั้งบอกว่าฉันยังเอาตัวไม่รอดเลยไม่เอาหรอกเรื่องของคนตายเรื่องของญาติฉันตายไปแล้วพ่อฉันตายไปแล้วแม่ฉันตายไปแล้วเนาะฉันไม่ยุ่งดีกว่าแต่นี่เห็นว่าบวชเป็นพระนะครับก็ไม่แน่นะพระอาจจะมีตังค์และพระก็อยู่ในหลักธรรมด้วยนะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไร
3: ก็คือที่ทกศน่ะทกศว่าเขาฝากหนังสือไป
2: คือ
3: วันนั้นที่ไปพูดน่ะเขาก็ฝากหนังสือไปแล้วก็เสร็จแล้วว่าเอาไปให้ญาติเขาเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้ววันหนึ่งที่ก็มาขอใบมรณะก็ถามเราก็เลยถามว่าป้าก็ถามว่าเขาไปติดต่อมาไหมบอกไม่มีใครติดต่อมาเลยเขาไม่เคยมาติดต่ออะไรเลยก็ทิ้งให้เราแหละเรื่องพวกนี
2: ้ครับ
1: ทางเขาก็ติดต่อทางนู้นไม่ได้เนาะ
2: ครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่บอกว่าคนกู้เสียชีวิตคนค้ำเสียชีวิตนะครับถ้าหลักในการฟ้องร้องของเจ้าหนี้เนี่ยถ้ายังไม่ถ้าตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อเราเขาฟ้องคุณป้าเนี่ยเขาก็จะฟ้องผู้จัดการมรดกด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกบางครั้งเขาอาจจะฟ้องรวมทายาทถ้าเกิดเป็นสายตรงเช่นเป็นลูกเนี่ยนะฮะในฐานะทายาทเพื่อให้มาแสดงตัวอย่างเงี้ยแบงค์เขาก็ต้องพยายามที่จะบังคับหนี้ให้ได้การชำระพอตัวลูกๆมาที่ธนาคารมาที่ศาลแล้วก็จะได้มีการมาพูดคุยกันนะครับว่าตกลงมีการร้องตั้งมรดกไหมแล้วก็ตัวเองได้รับมรดกมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีตัวเจ้าหนี้ก็ไม่ได้รับทราบโดยตรงเพราะตรวจแล้วยังไม่เจอแต่ฟ้องตัวผู้จัดการมรดกหรือว่าทายาทโดยตรงไปก่อนครับ
1: ตอนนี้ทางธนาคารเขาฟ้องคุณป้ามาหรือยังคะ
3: ยังก็หนูก็ไม่เข้าใจตอนนี้มันอยู่ในขั้นอะไรหนูไม่เข้าใจม
2: ัน
3: อยู่ในถึงยังไงต
2: ้
3: องรอเขาอย่างเดียวใช่ไหม
2: ครับก็ทีนี้การที่มันมีข้ออยู่ด้วยนะว่ากรณีลูกหนี้ตายเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันหยุดตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ตายแต่โดยระบบของคอมพิวเตอร์ของธนาคารน่ะถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยดอกเบี้ยเดือนตลอดถ้าเขายังไม่ตัดจากระบบอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ครับว่าคนตายแล้วชำระไม่ได้นะครับ1คนตายชำระไม่ได้ดอกเบี้ยต้องหยุดครับ2ขณะที่มีคนตายแล้วแล้วขณะที่เขาบอกกล่าวผู้ค้ำประกันคือตัวคุณป้าเองเนี่ยมันมีเรื่องกฎหมายอยู่นะเงื่อนไขในการบอกกล่าวต้องบอกโดยเร็วนะฮะด้วยระยะเวลาประมาณสักผมจำไม่ได้นะฮะสัก2เดือนหรือไงเนี่ยก็ต้องรีบบอกกล่าวแล้วถ้าเกินเวลาต่างๆเนี่ยมีข้อต่อสู้เอาไว้ถึงกรณีนั้นก่อนเมื่อเขาจะฟ้องร้องนะครับเราค่อยมาปรึกษาทนายกันอีกทีนึงครับ
1: ค่ะ
3: แล้วเดี๋ยวขอถามอีกข้อไอ้เนี่ยจำเป็นนะมีเงินในธนาคารอยู่หลักหมื่นแล้วทีนี้จำเป็นต้องไปทำผ่าต้อกระจกสองข้างอ่ะสามารถที่จะเบิกเงินถอนมาได้
2: ตอนนี้ยังเบิกถอนได้ปกติเพื่ออย่างนี้ครับมันมีสองอย่างเบิกถอนเพื่อใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับทีนี้ว่านี่นับตั้งแต่ที่เจ้าหนี้ยื่นฟ้องเนี่ยคำมันจะมีเรื่องของการโกงเจ้าหนี้ยักย้ายไถ่เททรัพย์สินจากคดีแพ่งกลายเป็นคดีอาญาโอกาสติดคุกติดตารางได้แต่ว่ามันก็ต้องนับแต่วันที่ยื่นฟ้องนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาให้ชัดเจนก็คือหลังศาลพิพากษาลูกหนี้เขาเจ้าหนี้เขาจะบังคับคดีนะครับเราก็โอนทรัพย์สินไปให้คนอื่นเขาโอนที่ดินไปให้ญาติพี่น้องหรือแกล้งขายซะงั้นนะครับหรือว่าโยกย้ายเงินจากธนาคารแต่มันต้องพิสูจน์เป็นเรื่องๆไปว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะครับผม
1: ต้องก่อนที่เขาจะฟ้องเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะ
3: ก็กลัวจะไปเอาตังค์มาใช้มันไม่รู้ว่าตอนนี้มันถึงขั้นที่เราจะไปเอาเงินมาได้ไหมหนูไม่เข้าใจไง
2: มันต้องมีหมายบังคับคดีมาถึงเราครับถ้าเขาฟ้องเราต้องหนึ่งต้องมีหมายศาลฟ้องนะครับหมายศาลพิพากษาแล้วก็ถ้าไม่มีมาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เนี่ยมันต้องมาแน่ๆครับถ้าเราอยู่บ้านทุกวันนะ
1: ยังไม่มีเอกสารมาเนาะ
3: แต่ในข
2: ณะ
3: น
2: ี้
3: หนูถอนเงินได
1: ้
3: ใช่ไหมคะ
2: ได
1: ้
2: คร
1: ับ ได้ค่ะทุกอย่างก็ยังเป็นของเราเนาะ
3: หนูจะต้องทำเป็นธุระไปผ่าตัดตาสองข้าง
1: คุณป้ามีลูกไหม
3: มี
1: อยู่กับใคร
3: เขาแยกบ้านอยู่ตัวลำพังคนเดียว
1: แล้วลูกรู้ไหมเรื่องนี้
3: ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรกันไงมีอยู่คนเดียวคุณลูกสาวก็เสียแฟนก็เสียเหลือคนเดียวแล้วเขาก็มีครอบครัวอยู่นอกบ้าน
1: ป้าอยู่คนเดียวเหรอคะ
3: ว่าอยู่คนเดียวมาเป็น10ปีแล้ว
1: อันนี้น่าจะปรึกษาเนาะถ้าคุยกับลูกได้นะคะอยากให้ลูกได้รับรู้ด้วยเนาะ เผื่อว่าจะช่วยอะไรเราได้นะคะ
2: ใช่ครับแค่ 5-60,000 เอง
1: นะค่ะ
3: อะไรนะคะแค่อะไรนะ
2: แค่ 5-60,000 เผื่อลูกๆจะช่วยได้เน
1: า
2: ะ
1: นี่มันไม่กี่หมื่นเนาะ ไม่ต้องรอถึงขั้นตอนยึด
3: ไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นเขาให้จ่ายทั้งหมดที่1,089,000นะ
2: โอเคครับ
3: ไม่ใช่คุณเงินต้อง
1: ดังนั้นก็ถ้าเขาจะฟ้องมาค่อยสู้คดีเนาะเพื่อไปลดดอกนะจ้ะตอนนี้ป้าก็ทำใจสบายๆรักษาตาก่อนเนาะ
3: มันเยอะเลยแล้วไม่
1: รักษาตาก่อน
3: แต่ตอนแค่ให้6
1: ยังมีเวลายังมีเวลามันไม่ด่วนจีนะยังมีเวลาขั้นตอนรอให้ได้รับเอกสารก่อนตอนนี้เขายังไม่ส่งมาเนาะ
3: ค่ะ
1: จ้าจ้าค่ะ
3: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะเนี่ยนะทุกอย่างมันมีกระบวนการมีขั้นตอนนะมันไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บเขาจะมายึดแล้วได้ปั๊บนะ
2: ครับจริงๆแล้วก็คือคุณป้าก็ต้องโอนที่ดินโอนอะไรให้กับลูกๆไม่ใช่เหรอครับนะครับก็เป็นทรัพย์สินที่ลูกจะได
1: ้เนาะ
2: ก็ต้องน่าจะเอาเงินมาช่วยนะ
1: เป็นช่องทางเนาะค่ะพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะเราอยู่กับทนายอาสาของเราค่ะทนายฉัตรประพลแย้มพระศรีนะคะจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เปิดสายสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามปัญหากฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้ถูกฟ้องอะไรก็แล้วแต่นะช่วงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนก็บางทีหมุนเงินไม่ทันอะไรบ้างใช่ไหมฮะหรือบางคนก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมฮะหรือบางทีลูกหลานไปทำอะไรมากู้หนี้ยืมสินเอาถึงเวลาธนาคารหรือเจ้าหนี้จะมายึดบ้านนะที่เป็นชื่อของแม่อะไรอย่างเนี้ยนะ
2: มันเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ควรจะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกตอนหน้านี้รัฐบาลก่อนหน้าจนถึงวันนี้ตอนนั้นเราก็ว่าเศรษฐกิจแย่นะเราก็บ่นกันแย่แล้วใช่ไหมต่ำแล้วสุดแล้วยังต่ำลงได้อีกยังต่ำลงได้อีกอ่ะต
1: ่
2: ำย
1: ัง
2: ไม่ที
1: ่
2: ค
1: ิ
2: ดอ่ะคือมันแย่ยังไม่มีดีขึ้นเลย
1: ในทุกๆปีอ่ะเขาจะบอกว่าปีนี้เผาหลอกนะปีหน้าเผาจริงนะมันก็เผาจริงมาหลายปีนะ
2: ฮะ
1: กลายเป็นว่ามันเป็นความชินชาหรือไงรู้นะเป็นเรื่องกายเป็นเรื่องที่จะต้องทำใจหรือยังไง
2: ความรู้สึกดีโชคดีมันไม่เกิดขึ้นทุกทีนี
1: ่
2: นะครับกับผมมองภาพรวมของประเทศนะ
1: คร ับ
2: ผม
1: ก็ยังไม่ได
2: ้ตอนนี้ก็ลบกันทั้งลบกันทั้งเศรษฐกิจลบกันทั้งสงครามนะครับการที่เห็นเนี่ยข้างบ้านเราก็ลบกันโอ้ยมันมีแย่แล้วแย่อีกแย่แล้วแย่อีกครับ
1: แต่ภาพใหญ่ของประเทศเราก็เห็นเนาะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะโดนัลด์ทรัมป์ไปจับมือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงแล้วนะฮะหลังจากนี้จะสองประเทศมหาอำนาจนะจะร่วมมือกันอย่างไรหรือไม่นะจะช่วยกันสงบศึกหรือเปล่านะคะ ที่เกิดขึ้นบ้านเราเองท่านนายกเมื่อวานก็เปิดทำเนียบนะต้อนรับผู้ประกอบการภาคเอกชนธุรกิจชั้นนำนักธุรกิจชั้นนำต่างๆนะคะก็เลยมีฝ่ายค้านเขาบอกว่าโอ้อยากจะให้ท่านนายกเปิดทำเนียบต้อนรับประชาชนบ้างต้อนรับชาวบ้าน
2: เพราะว่าโลกใบนี้ประเทศจริงๆแล้วมันเติบโตขับเคลื่อนได้ด้วยนักธุรกิจเอกชนนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เศรษฐกิจของเอกชนมันเดินได้
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ใช่นะก็หวังว่าน่าจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นนะคะตอนนี้มาที่สายของคุณป้าอานะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณป้าปรึกษาปัญหา
7: สถานีหาไม่เจอ
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
7: ค่ะ
1: มีเพื่อนเอาโฉนดที่ดินไปจำนำเอาโฉนดของเราเหรอฮะ
7: โฉนดของเขาค่ะ
1: ของเขาอันนี้ปรึกษาแทนเพื่อนใช่ไหมยังไงคะ
7: เขามาจำนำเอาเงินไปใช้อะไรให้ลูกเขาเรียนอะไรอย่างนี้
1: ค่ะแล้ว
7: เสร็จแล้วดิฉันก็รอเขามาเขาก็ไม่มาถ่ายจนย้ายไปตรงนู้นย้ายไปตรงนี้จนหาก็ไม่เจ
1: อ
7: จนต้อง11ปี12ปีแล้ว
1: ค่ะค่ะ
7: แต่ดิฉันเคยไปแจ้งความทีเมื่อปี67นะ
2: ครับ
1: แจ้งความเรื่องอะไรคะ
7: ค่ะ
1: แจ้งความเรื่องอะไรคะ
7: คะ
1: แจ้งความเรื่องอะไรคะ
7: แจ้งความก็บอกว่าเขาเอาโฉนดอะไป
2: แจ้งความเป็นหลักฐานนะ
7: เขาโฉนดไปบอกว่าแจ้งหายแจ้งหายแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปขอออกโฉนด
1: ใหม
2: ่ค่ะโอเคเลยเข้าทางแล้ว
7: แล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ออกขอโฉนดใหม่เขาก็ไปขายให้คนอื่นเขา
1: อ๋อคือ
7: ไม่บอก
1: คือที่นี่ขายให้คนอื่นไปแล้ว
7: ค่ะขายไปแล้วค่ะ
1: เราก็ยังถือโฉนดอันนั้นอยู่
7: เราเพิ่งจะรู้ค่ะ
1: เพิ่งจะ
2: รู้มาเดือนไหน
7: พอด
2: ี
7: เพิ่งมาเจอเขาเนี่ย
2: รู้เพิ่งเดือนไหน
7: ถ้าเขาไม่สบายพอดี
1: เจอที่โรงพยาบาลใช่ไหม
7: น้องๆกันมาวิ่งมาบอกว่าเนี่ย
1: เจอเขาป่วย
7: พี่คนนี้แล้วให้ป้าไปดูว่าใช่หรือเปล่า
1: เจอเมื่อไหร่คะคุณป้ากี่เดือนละ
7: เป็นเขา
1: เจอกี่เดือนกี่ปีแล้วคะหรือเพิ่งทราบ
7: เขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะตอนนี้เขาพูดไม่ได้
1: หมายถึงว่าตัวคุณป้าค่ะเพิ่งจะทราบใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
1: เพิ่งทราบมาไม่นานนี้ใช่ไหมคะก็เลยจะถามว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับอย่างนี้นะคุณป้าก็มันเป็นเรื่องที่ยอดเงินประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้ไหม
7: ที่ดินเหรอฮะ
2: ไม่ที่เขาเอาเงินเราไปอ่ะ
7: อ๋อแปลงหนึ่งสามีเขาเอาไป2,500,000แล้วก็อีกแปลงหนึ่งของเขาเอง
2: ครับ
7: แสนเดียวเขาเอาแค่แสนเดียว
2: สติประมาณแค่3,500,000ครับผมคือการที่เขามาขอความช่วยเหลือเราอะนะก
7: ็
2: คือมายืมเงินเรานี่แหละไอเราก็คนมีน้ำใจนะครับปฏิเสธไม่ได้ปากหนักนะครับ
7: ดิฉันเห็นแก่ลูกเขาเรียนตอนนั้นยังไม่จบ
2: ครับผมเราก็เลย
7: แต่เขาบอกว่าเนี่ยแต่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวปี67 68ก็จบละก็ยังไม่เคยเจอเขาเลยเพิ่งมาเจอเนี่ยเมื่อวันที่16เนี่ยค่ะ
2: คร
7: ับ 16ปลายเดือนที่แล้ว
1: นะก็เขามีลูกหลานด้วยไหม
7: คะ
1: เขามีลูกหลานไหมคะ
7: มีใช่ไหมลูก3คน
1: แล้วคุยกับลูกหลานด้วยไหมคะ
7: หมดแล้ว
1: คุยเรื่องนี้ให้ลูกหลานทราบไหมคะ
7: ลูกดิฉันเหรอฮะ
1: ค่ะ
7: ไม่ฮะแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านนะดิฉันอยู่คนเดียว
1: หมายถึงว่าคนป่วยอ่ะนะที่เป็นลูกหนี้เราเนี่ยลูกเขารับทราบไหมคะเรื่องนี
7: ้มีลูกเขาค่ะมีลูกเขา
1: ลูกเขารับทราบเนาะ
7: เขาเริ่มรู้แล้วเพราะว่าเขาพ่อญาติเขาบอก
1: เบื้องต้นเท่าที่คุยกับเขาแล้วเขาว่ายังไงคะ
7: อ๋อคุยกับเขาบอกว่าแต่ผัวเขาอะพ่อเขาอะไม่ยอมรับเขาบอกเขาไม่เคยมาจำนำ
1: อ๋อคือปฏิเสธ
2: เพราะตอนนั้นเราที่เราให้เงินเป็นเงินสดใช่ไหม ทำไม
7: ค่าให้เงินสดเลยค
2: ่
7: ะ
2: ไม่แล้วมีหลักฐานการเซ็นรับอะไรกันไหม
7: ทีแรกดิฉันก็ไม่ให้ทีแรกเขาจะเอา 300,000 ดิฉันบอกไม่ให
2: ้มีหลักฐานการลงชื่อการเซ็นรับอะไรกันไหมครับว่ารับเงินไป
7: แต่คนที่แรกเขาเว้งมาเขามาม
1: ีหลักฐานไหมคะคุณป้ามีหลักฐานการรับเงินไหม
7: อ๋อมีเนี่ย
1: มีเซ็นรับเงินไหมคะ
7: ส
1: ั
7: ญญาเงินกู้อ่ะสัญญาเงินก
1: ู้อ๋อมีเขียนเป็นสัญญาเงินกู้ไว้
2: ครับก็ถ้าเขียน
7: ก็เลยบอกว่า 300,000 ไม่ได้หรอกเขาก็เลยเอาโฉนดวิ่งไปบอกใครดิฉันไม่ทราบ
2: ฟังคุณป้าฟังนะดีนะ
7: เขาไปบอกเขาบอกว่าเจ๊เขาไม่ให้หรอก
2: ครับ
7: 300,000ให้อย่างดีก็ 250,000
2: ครับ
7: ฉันก็เลยให้แค่ 200,000
2: คุณอาฟังนะ

0: ให้เราพร้อมกับสัญญากู้เนี่ยมันก็คือให้ยึดถือไว้สิ่งที่เขาดังนั้นสิ่งที่เขาทำแล้วมีผลผิดไปก็คือว่าเขาเนี่ยไปแจ้งความหายเมื่อเขาไปแจ้งความหายนี่ก็กลายเป็นการโกงเจ้าหนี้พอเขาโกงเจ้าหนี้เสร็จเรียบร้อยแจ้งโฉนดหายขอออกโฉนดใหม่ทั้งที่โฉนดยังอยู่กับเรามันเป็นความเท็จพอโกงเจ้าหนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราหนึ่งเราเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าพนักงานนะว่าโฉนดไม่ได้หายจริงๆอยู่กับเราเพื่อให้เจ้าพนักงานดำเนินคดีศาลแจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงานสองเราเนี่ยนะครับเมื่อเห็นว่าเขาโกงเจ้าหนี้เราก็ที่ไปแจ้งความผมไม่รู้ว่าแจ้งความดำเนินคดีหรือแจ้งความเป็นหลักฐานก็ไปบอกตำรวจเขาหรือหาทนายความเอานะครับว่าเราต้องการดำเนินคดีนะครับข้อหาว่าโกงเจ้าหนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเขาเจ็บป่วยอยู่เดี๋ยวจะเป็นอะไรไปซะนะครับเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราก็ดำเนินการทางแพ่งไปด้วยนะครับสิ่งที่แน่ๆคือทรัพย์สินที่ดินที่เขาขายไปเนี่ยโอเคที่ดินมันหายไปแล้วบุคคลภายนอกที่ซื้อไปเนี่ยถ้าไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นในการโกงเจ้าหนี้ด้วยเนี่ยนะครับเงินแต่ไอ้เงินตรงที่ได้มาเนี่ยต้องนำมาชำระหนี้เรานะครับ
1: ไม่รู้เห็นเขาไปตอนแรก
0: ผมว่าถ้าคุณป้าถ้าจะไม่รู้หลายเรื่องเนี่ยผมมองว่าลองปรึกษาทนายความดูดีกว่านะครับเขาน่าจะเป็นตัวแทนและพิทักษ์ปกป้องสิทธิของตัวคุณอาได้นะครับถ้าปล่อยไปจะเดี๋ยวมันจะเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับ
2: คือฟังดูแล้วมีหลักฐานสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้นะคะเพราะว่าถ้าเราคุยแล้วเขาไม่ยอมรับเขาปฏิเสธเนาะ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายนะคะทั้งทางแพ่งและทางอาญาสามารถดำเนินการได้ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะที่แจ้งก็บอกเขาแล้วแต่เขาก็บอกว่าให้
0: ไม่แล้วแต่เขาแหละตอนนี้แล้วแต่เราแหละถ้าเราจะเอานี่
1: ไม่ใช่แค่เขาบอกให้ดิฉันน่ะไปร้องศาลและให้ศาลส่งหมายให้เขา
2: ครับค่ะก็คือว่ายินดีให้ฟ้องให้ฟ้องมาใช่ไหมคะ
1: ค่ะให้ส่งหมายให้เขา
0: คุณหนาก็จัดไปนะจัดเป็นชุดไปทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะ
2: ตามนี้นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่อันนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เคยเล่าลูกนี่เขาเรียกว่าอะไรนะดื้อแพ่งเหรออยากได้ก็ฟ้องมาจะเป็นอย่างนี
0: ้นะครับท้าทาย
2: ค่ะไปที่สายคุณยายกีต่อนะคะอีกสายหนึ่งคุณยายสวัสดีค่ะทราบว่าโทรจากชลบุรีใช่ไหมคะจ้าเรื่องคุณยายที่บอกทางหลังไมค์ไว้เหมือนกับเคยแจ้งมาแล้วนะคะที่ลูกเขยไปเอาเงินเอาโฉนดไปจำนำนะแล้วก็เงินมา 800,000 แต่มาบอกเราว่าเอามาเพียงแค่ 400,000 ใช่ไหมคะเจ้านี้ก็ยังยึดโฉนดไว้รู้สึกว่าเคยปรึกษาท่านอัยการณรงค์แล้วมีความคืบหน้าอย่างไรคะยายกีคะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะว่าอัยการณรงค์ท่านยังไงแล้วก็ไปคนอายมาบอกก็เป็นชื่อหลานในโฉนดชื่อของหลานฉันยายนี่โอนไปชื่อหลานไปแล้วแล้วนี่ไอ้เราเขาตอนนี้อาการณรงค์ส่งไปที่ศาลยุติธรรมชลบุรีอ่ะแล้วนี้หลานว่าไปกันนี่เขาบอกเขาจะไม่มีเราไม่มีตังพอตั้งทนายอาสาไอ้ทนายเขาหาทนายอาสาให้แล้วนี้เขารับเรื่องไว้เขาโทรมาหาลูกเขยป้าที่ในค้างอ่ะว่ามันไม่ไปศาลน่ะจะทั้งศาลถ้าจะเรียกมันวิธีไหนถึงจะไปได้ค่ะ
2: ลูกเขยอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ไม่รู้จักกันก็อยู่คนละบ้านแต่รู้จักกันใหม่ๆก็อยู่คนละบ้านถ้าอยู่บ้านเขาบ้านเขาขายของ
2: เดี๋ยวนะคะดิฉันดูเรื่องเดิมเนี่ยทางทีมงานเขาบอกว่าท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสรรเนี่ยท่านส่งเรื่องถึงสำนักงานอัยการพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะแล้วก็ให้เรียกตัวลูกเขยมา
3: ที่จังหวัดชลบุรีค่ะ
2: ก็คือคุณยายไปที่อัยการยังคะ
3: ยังไม่เคยไปเลยเดินเรื่องนี่มันหลานเดินเรื่องมันชื่อนายโฉนดยายโอนไปชื่อของหลานแล้วมันบอกหลานไปเซ็นชื่อกู้เงินให้มัน 800,000 เนี่ยที่แรกมันบอกเซ็นมันจะกู้ 400,000 พอไปถึงบ้านนั้นมันคนมาบายหลอกให้หลานกลับบ้าน
2: อันนี้เอาสรุปก่อนเนาะโฉนดที่เข้าไปจำนำเนี่ยเป็นชื่อของหลานถูกไหมคะคือยายเนี่ยโอนให้หลานแล้วใช่ไหมหลานก็เอาอันเนี้ยไปจำนำใช่ไหมคะ
0: ลูกเขย
2: ลูกเขยเนี่ยแล้วก็เอาเงินมาเอาเงินมา800,000แต่มาบอก

0: แสน
1: มาบอกยายว่าเอามา400,000แต่จริงๆเอาไป800,000ตอนนี้โฉนดก็อยู่ที่เจ้าหนี้ใช่ไหมคะแล้วปัญหาคือลูกเขยก็ไม่ได้เอาเงินไปคืนใช่ไหมเมื่อถึงเวลา
0: ไม่เคยดอกมันก็ไปส่งถ้ามันบอกจะส่งดอกทุกเดือน
1: แล้วลูกเขยติดต่อได้ไหมตอนเนี้ย
0: ติดต่อไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนเพอร์โทรศัพท์อยู่เรื่อย
1: แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยจ้า
0: ลูกเบอร์ยายไปมันก็
1: แล้วเจ้าหนี้เขาว่าไงตอนเนี้ย
0: ใครคะ
1: เจ้าหนี้อะค่ะ
0: เจ้าหนี้หลานชื่อของหลานเจ้าหนี้ก
1: ็
0: ปรับทุกข์กับเขาเนี่ยเขาก็จะเอาหนี้ขึ้นจากมันเข้า3ปีนี่ฮะดอกเบี้ยก็ไปมันไม่หาย
1: แต่พูดถึง
2: เนี่ยทำสัญญากู้ไหมครับ
1: ทำสัญญากู้เนี่ยทำสัญญากับหลานหรือว่าทำสัญญากับยายคะ
0: ยายไปเซ็นเอ้ป้าไอ้หลานเซ็นชื่อกู้แปะเงิน800,000ตัวไอ้ลูกเขยยายมันไม่มีลายเซ็นของมันเลย
2: ถ้าเกิดลูกเขยไม่มีตัวตนอยู่ในระบบเลย
0: โฉนดชื่อของหลานก็ไปอยู่วันแล้วก็หลานก็เป็นคนมันหลอกให้เซ็นชื่อกู้เงินมาเนี่ย
1: ก็แล้วยายไปเซ็นชื่อหรือเปล่าย
0: ายไม่ได้ไปกับเขาหรอกหลานไปคนเดียวเพราะยาย
2: ที่ดินของหลาน
0: ในโฉนดแล้ว
1: อ๋อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยายหรือเปล่าตอนนี้เจ้าหนี้เขาไม่ได้มาทวงยายใช่ไหม
0: เปล่าทวงอยู่กับหลาน
1: ทวงอยู่กับหลาน
0: แต่ยายก็อยู่กับหลานยายพิการด้วยแต่ติดฝาแล้วพิการเดินไม่ได้มาเกือบ10 ปีแล้ว
2: ครับก็กรณีนี้ก็ท่านอัยการได้ให้คำปรึกษาไปนะครับก็ที่อย่างที่บอกคือว่าตัวลูกเขยเนี่ยก็เหมือน18 มงกุฎแหละนะไม่มีชื่ออยู่ในสัญญากู้ไม่มีชื่ออยู่ในโฉนดรับเงินไปลอยนวลเลยนะครับจริงๆก็น่าจะไปดำเนินคดีอาญากับทางเขานะถ้าเขามีเกี่ยวข้องหรือว่าเซ็นรับเงินกับเจ้าหนี้เอาไว้อะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวลูกเขยหลานเซ็นทั้งหมดเลยทีนี้เห็นเขาว่าเรียกมาเนี่ยต้องเรียกมาในฐานะใดอ่ะโทรติดตามหรือได้แต่ถ้าว่าให้ทำในเชิงกฎหมายเนี่ยควรจะต้องพิจารณาแล้วปัญหาของผมอธิบายเรื่องอื่นเพิ่มดีกว่าว่าหลานมีชื่อในโฉนดเนี่ยหลานก็เอาที่ดินไปขายที่ไหนไม่ได้นะแล้วอย่าไปแจ้งความว่าโฉนดหายนะอย่างที่เราเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นโกงเจ้าหนี้ไปอีกนะครับ
0: โฉนดอยู่กันเจ้าหนี้เขาอยู่แล้วตอนนี้ค่ะ
2: เข้าใจหมายถึงว่าเราอยากจะไปออกโฉนดใหม่แล้วขายให้คนอื่นก็อย่าไปทำนะ
0: โอ้ยไม่มีหัวคิดอย่างนั้นเลย
1: จัง ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ไม่มีหัวคิดแต่คนอื่นเขาทำไปแล้วมาสักครู่นี้นะ
0: โอ้
1: เอาละนะเดี๋ยวยังไงตามเรื่องต่อหลังใหม่นะคะ
0: แล้วไม่มีตังค์เจอตังค์ไม่พอใช้พอกินอะไรเนี่ยมันชาวบ้านเขาอยู่ด้วยเนี่ย
1: แล้วยายอยู่กับหลานแล้วก็หลานทำงานไหม
0: หลานก็ทำงานอยู่วัน350มา
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: แล้วบางทีมันก็อะไร
1: ยายอายุเท่าไหร่แล้วจ้ะเนี่ย
0: 87ค่ะ
1: 87แล้วโอ้ยังเดินเหินได้ดีไหมคะ
0: เดินไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้10 ปีแล้วหาเงินไม่ได้ยันไม่ได้หลานต้องยกข้าวไม่กิน
1: ไปไหนมาไหนก็ลำบากโอ้แล้วลูกเขยตัวแสบนี่ก
2: ็
1: เป็นตะกอเรื่องเอาไว้เนาะหลานอายุเท่าไหร่คะ
0: หลานอายุ20 กว่าค่ะ
1: 20 กว่าเนาะกุมใจแทนหลานเลย
0: แม่มันที่เป็นแม่ของหลานนี่ลูกสาวยายค่ะ
2: ครับ
0: หัวมันปีมันขวยไปลักขโมยของบ้านยายมาของยายมาเตาแก๊สถังแก๊สพวก
1: อีกเรื่องหนึ่งโอ้ทั้งลูกสาวลูกเขยเลยนะลูกสาวลูกเขยเลยแล้วก็ไม่เลี้ยงหลานด้วยให้ยายเลี้ยงใช่ไหม
0: ลูกเขยคนนี้มันเป็นผัวคนที่สอง
1: เอาละเอาละเดี๋ยวหลังไมค์นะคะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะค่ะ
2: มีเรื่องจะเล่า
1: ว่าค่ะ
2: ให้ผมเล่านะ
1: เชิญกันอีก2 นาที
2: อีก2 นาทีนะครับผมจะบอกว่าเห็นคุยเรื่องทนายความนะแล้วก็ในสังคมเนี้ยบางทีชาวบ้านนะครับก็ไปเจอทนายความที่เขาเรียกค่าทนายความบางทีก็บอกว่าไปเรียกโหดร้ายเหลือเกินอธิบายประมาณว่าอาชีพทนายความก็เป็นอาชีพหนึ่งเหมือนอาชีพบัญชีอาชีพวิศวกรอาชีพอะไรนะครับแต่เวลาเราจบมาปุ๊บเนี่ยแล้วส่วนใหญ่อาชีพทนายความนักกฎหมายเนี่ยก็เรียนพวกนิติศาสตร์สังคมศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานบ้านนอกบ้านนาคนจนทั้งนั้นแหละครับคนดีๆก็คงจะไปเรียนมีตังก็คงจะไปเรียนอาชีพคุณหมอเรียนวิศวกรนะครับโดยส่วนใหญ่ดังนั้นก็เป็นคนจนๆด้วยกันทั้งนั้นแหละครับนะส่งเสียลูกจนเรียนจบมาแล้วเกินก็มาเป็นทนายความก็เป็นอาชีพหนึ่งแต่ว่าพอไปสมัครเป็นพนักงานบริษัทหรืออะไรต่างเขามีเงินเดือนไงนะครับก็ต้องอยู่เพื่อไงครับเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่ที่ส่งเสียเข้ามาตลอดอ่ะเขาล้มวัวล้มควายล้มอะไรไปนะครับ
1: เป็น วิชาชีพหนึ่ง
2: ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับดังนั้นพอเรามาตั้งต้นด้วยอาชีพทนายความแล้วมาเจอแต่ถ้าในส่วนของส่วนที่สภาทนายความหรือในส่วนที่บางท่านที่บอกว่าช่วยเหลือนะครับก็คือส่วนช่วยเหลือเดี๋ยวเอาไว้เล่าต่อในภาคต่อไป
1: ได้ครับผมครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรับฟังนะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายเมื่อเวลา 15:40 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะจนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมย์คันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมกส่วนบนรถเมย์มีผู้โดยสารเท่าไรอยู่ระหว่างตรวจสอบนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยโดยเวลาประมาณ 15:00 นเศษนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อศรีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาว ศรีเทพโดยนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยเครื่องใบสีและจุดธูปสักการะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยรถรางท่องเที่ยวพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโดยเยี่ยมชมเมืองโบราณศรีเทพเมืองสมัยทวารวดีที่มีผังเมืองล้อมคูน้ำคันดินแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกอันเป็นลักษณะผังเมืองแฝดที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำจากการติดตามข้อมูลร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงวันดังกล่าวเวลา 19:00 นถึง 0:30 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตราว 0.1 ถึง 0.2 เมตรจึงขอให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักในอำเภอเสียงไผ่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
7: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
6: ว้าวโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
4: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
8: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้วีนัมคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงลดค่าครองชีพประชาชนสปก.บุรีรัมย์เผยผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเด่นหน้านโยบายสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรครอบคลุมกว่า 1.29 ล้านไร่อำเภอลำไพรมาศเปิดโครงการสารศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนมุ่งสร้างความมั่งคงทางอาหารด้วยผักหวานป่าประธานสพ.หนุนโอกาสสำหรับชีวิตใหม่ชูพลังความรักความสามัคคีนำทางแก้ยาเสพติดแบบรุนแรงและครบวงจรพาณิชย์เดินหน้าจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดทั่วกรุงลดค่าครองชีพประชาชนสินค้าลดสูงสุด 40% ประชาชนแห่ซื้อไข่ไก่ราคาถูกภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบข่าวบริการราคาประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์คิกออฟโครงการไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงลดค่าครองชีพประชาชนวันที่15พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นที่บ้านหนองไผ่ตำบลสะแกพร่งอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในอุกฤษหงไทยสงในอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักปัจจุบันอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีรถพุ่มพวงจำนวน80คันทำหน้าที่เป็นเครือข่ายกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรผักผลไม้เครื่องปรุงอาหารสดและของใช้ในครัวเรือนไปยังครัวเรือนในหมู่บ้านและตำบลต่างๆช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามมาเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันยังสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ผู้ประกอบการรถพุ่มพวงและกระจายรายได้กลับสู่เกษตรกรที่นำผลผลิตมาฝากจำหน่าย ในงานครั้งนี้ยังมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์จากไปรษณีย์ไทยให้แก่รถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนถือเป็นการบริการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของจังหวัดบุรีรัมย์ในการผลักดันแนวคิดไทยช่วยไทยให้เป็นรูปธรรมโดยใช้รถพุ่มพวงเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ครัวเรือนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในทุกระดับสปก.บุรีรัมย์เผยผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเดินหน้านโยบายสร้างสิทธิเสริมทุนหนุนเกษตรครอบคลุมกว่า 1.29 ล้านไร่ในประเสริฐกาญจนเกียรติกุลปฏิรูปจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ดำเนินการรวมกว่า 1.29 ล้านไร่โดยได้จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรแล้วกว่า 139,226 แปลงคิดเป็นร้อยละ 80.07 ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสปีงบประมาณ 2,569 สปก.บุรีรัมย์ได้ขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดสร้างสิทธิเสริมทุนหนุนเกษตรผ่าน4กิจกรรมได้แก่การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้วกว่าร้อยละ 64.95 ของแผนงานการปรับปรุงสปก.4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรมีเกษตรกรยื่นคำร้องแล้ว 4,158 แปลงแล้วออกโฉนดเสร็จสิ้นแล้ว 2,710 แปลงก็อนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและกิจการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ 79 ก็สนับสนุนสินเชื่อกองทุนสปก.มอบสินเชื่อไปแล้วกว่า 3.9 ล้านบาทเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพในประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินแต่ยังช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอลำไพรมาศเปิดโครงการสานศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยผักหวานป่าวันที่15พฤษภาคม2569ณดมอเนกประสงค์รัฐบาลเมืองลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์นางอริยาพรสารัมนายกรัฐมนตรีเมืองลำไพรมาศเป็นประธานเปิดโครงการสานศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายเจริญสุขวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืนโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นการขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยการเพาะเมล็ดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาโดยมีชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด25ชุมชนกิจกรรมแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่ภาคทฤษฎีเพื่อสร้างความเข้าใจและภาคปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองเพาะเมล็ดผักหวานป่าด้วยตนเองผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจและตอบรับอย่างดีทั้งการเรียนรู้เชิงวิชาการการฝึกปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนส่งผลให้เกิดการต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโครงการนี้สะท้อนถึงการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำเกษตรกรรมโดยไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระด้านอาหารแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลำไพรมาศประธานโสพลหนุนโอกาสสำหรับชีวิตใหม่ชูพลังความรักความศรัทธานำทางแก้ยาเสพติดแบบรุนแรงและครบวงจรนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายศักดิ์สารัมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์และคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านใหม่เคโพสจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามการดำเนินงานและเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบรุนแรงอำเภอบ้านใหม่เคียพศรุ่นที่5ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-23พฤษภาคม2569ณวัดลุวรรณารามตำบลหนองแวงโคร ครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในพื้นที่นำโดยพระครูพิชิตวรรณาภิรามเจ้าคณะตำบลหนองแวงนายอัตพลตนสกุลในอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษพันตำรวจเอกอารามพุทธชาลีผู้กับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอผู้บริการโรงพยาบาลตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนโดยมูลนิธิอานัตพลสารัมลูกเติ้งนายโสพลได้กล่าวนำอาราธนาศีลและถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะนำผู้เข้ารับการบำบัดกล่าวคำสาบานตนในการเลิกยุ่งกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ผู้เข้าค่ายได้นำกรวยดอกไม้เข้ากราบขอขมาต่อผู้ปกครองนายโสพลยังได้มอบโอวาทแก่ผู้เข้าค่ายจะแสดงความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาสังคมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้ความรักความศรัทธาซึ่งโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริงสำหรับค่ายรุ่นที่5นี้ใช้วัดเป็นสถานบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานกับการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างใกล้ชิดสำหรับหลักสูตรตลอด10วันประกอบด้วยกิจกรรมการสำรวจตัวเองการควบคุมตนเองการสร้างแรงจูงใจและการตั้งเป้าหมายชีวิตการเข้ากลุ่มบำบัดการพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอส.ร่วมฝึกระเบียบวินัยและการออกกำลังกายทุกวันพร้อมมีกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมนอกจากนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเวียดนามยังได้เข้ามาจัดหลักสูตรฝึกอาชีพ18ชั่วโมงเน้นทักษะด้านงานช่างเช่นช่างปูนและช่างซ่อมแซมหลังฝึกอาชีพครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศรับรองให้และรับผู้เข้าค่ายที่มีความประสงค์จะพัฒนาทักษะต่อในหลักสูตรต่อเนื่องทางโครงการพร้อมสนับสนุนเครื่องมือช่างให้นำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไปพาณิชย์เดินหน้าจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดทั่วกรุงลดค่าครองชีพประชาชนสินค้าลดถึงสุด 40% ประชาชนแห่ซื้อไข่ไก่ราคาถูกกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศโดยเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้กระจายจุดจำหน่ายครอบคลุมทุกเขตตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเป็นความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้มากขึ้นสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในโครงการเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ20-40อาทิน้ำตาลทรายขาวจำหน่ายกิโลกรัมละ22บาทลดลงร้อยละ19ข้าวสารถุงละ110บาทลดลงร้อยละ39น้ำมันปาล์มขวดละ42บาทลดลงร้อยละ16รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ส่งตรงจากผู้ผลิตมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนทีมข่าว MBT ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังชุมชนโครงการเอื้ออาทรบึงกลุ่มเขตบึงกลุ่มซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานพบว่าในช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประชาชนสินค้าที่รับความนิยมเป็นพิเศษคือไข่ไก่ซึ่งเปิดจำหน่ายในราคาแผงละ85บาทจากราคาท้องตลาดทั่วไปประมาณแผงละ130บาทคิดเป็นส่วนลดมากกว่าร้อยละ35ซึ่งบนให้ประชาชนจำนวนมากต่อแถวรอซื้ออย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากด้วยไข่ไก่ภายในงานมีการแบ่งรอบการจำหน่ายสินค้าออกเป็นเวลา4รอบได้แก่เวลา 10:00 น. 12:00 น. 15:00 น. และ 18:00 น. เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายภายในงานเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตั้งใจเดินทางมาซื้อไข่ไก่เป็นหลักเนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และมองว่าโครงการสินค้าธงฟ้าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะจำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างชัดเจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายด้านอื่นมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนยังกล่าวถึงโครงการไทยย่อยไทยพลัสที่เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเร็วๆนี้ว่าเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนแม้อาจเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทำให้ประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้นภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าลงทุนเต็มรูปแบบนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อร่วมระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติสอตช.ที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างทั่วถึงและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายและมีเอกภาพซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่รัฐบาลชุดนี้เปิดรับฟังความเห็นจากภาคชนโดยตรงและคาดว่าจะมีการจัดลำดับความเร่งด่วนเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องต่อไปต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสกท.วิรัมจำกัดขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมสนับสนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีจากชาวสวนจังหวัดระนองพบกับมังคุดสดใหม่รสชาติหวานอร่อยบรรจุในตะกร้าขนาด9กิโลกรัมราคาพิเศษ400บาทต่อ1ตะกร้าช่องทางการสั่งซื้อสะดวกผ่าน Facebook สกท.วิรัมจำกัดโทร044690255หรือ0819661106กำหนดรับสินค้าวันที่18พฤษภาคม2569ตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้ลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินข้อควรระวังอย่าลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกนช.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าเนื่องจากประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภัยแล้งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2519แนวทางที่ประชาชนควรปฏิบัติใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันสำรองน้ำอย่างเหมาะสมไม่กักตุนเกินจำเป็นติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชใช้น้ำน้อยลดการใช้น้ำเกิดจำเป็นตรวจสอบท่อส่งน้ำหรือระบบประปาไม่ให้มีรอยรั่วไหลต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองประกาศจัดสรรและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างระหว่างวันที่ 1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2571ท่านสมัครผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพภูมิสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าช่วงเวลารับสมัครวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569สถานที่รับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการระหว่างเมืองจังหวัดเวลามเลขที่12/1ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข044-621-309ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.vlam.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่อน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยบอกว่าให้เดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านโดยย้ำว่าประเทศไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเคาะลินยะกูบอัลไคยัดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่พร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับเลยครับและเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันเลยครับในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายแล้วครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้เช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐาน จนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้นนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกแหละที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วยครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกพสภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต ต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เลยครับแล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญเลยครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญโดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับนะครับแล้วก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปเลยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟกนิวกันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นFake news fake news ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟกนิวส์fake news ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแล้วครับและก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้ โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีข้องร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่งการปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับแล้วในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมาลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรืออาทีจากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ

สำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับกันตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนะต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิเกี่ยงไม่ได้ประการที่สองผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายท่อตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิ์เกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าหมายกั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเลื่อนผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งคือเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงตะชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนบริดจ์แหละครับส่วนแลนบริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Targetมุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
8: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30% รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง พร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
9: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่70%ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต1,200วัตต์ พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
13: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจภา านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะครับแวดวงกีฬาวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับที่ห้องส่งคุณสวิทย์สมนัสด้วยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ก็มาทักทายกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ก่อนอื่นรายการแวดวงกีฬาก็ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เรื่องของรถไฟนะครับที่อุบัติเหตุทางรถไฟแล้วก็รถเมล์นะก็มีผู้เสียชีวิตนะครับที่แถวๆมักกะสันนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันว่าสาเหตุที่เกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับเริ่มต้นของแวดวงกีฬาวันนี้นะครับแบดมินตันกำลังสนุกสำหรับการแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้รอบก่อนวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็หาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงนะครับของเราคู่แรกนะครับน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับมือหนึ่งของรายการนะครับอากาเนะยามากุชินะครับมือ3ของโลกแล้วก็มือหนึ่งของรายการจากญี่ปุ่นนะครับพิงค์พยายามสู้นะฮะสู้ได้เต็มที่เลยฮะลูกดัดลูกดาดลูกโตนะฮะแต่เรื่องของความแข็งแกร่งเป็นรองนะเกมแรกแพ้ไป11-21นะครับเกม2สู้ก็ยังสนุกนะครับแต่ว่ามาแพ้อีกนะครับ15-21ก็ทำไมน้องพิงค์นะครับแพ้ไปนะ0-2นะครับ0-2เกมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับคุณผู้ฟังครับน้องพิงค์ก็ตกรอบไปนะก็อากาเนะยามากุชิก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอากาเนะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยูเฟยมือ4ของโลกแล้วก็มือ2ของรายการในวันพรุ่งนี้นะครับที่อาคารนิมิบุตร ก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ำสมเนื้อแหละนะครับมันมือวางอันดับ1อันดับ2ของรายการนะครับมาชิงกันแล้วก็มาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ด้วยนะครับน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ด้วยนะครับที่ตอนปัจจุบันเนี่ยมือ27ของโลกนะที่สู้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็น้องพิงค์นะครับวัย19ปีนะสู้กับอากาเนะยามากุชิแล้วก็บอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้ได้เรียนรู้หลายอย่างในการแข่งขันครั้งนี้จะนำพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะเป้าหมายคือติดท็อป20ของโลกภายในปีนี้ผมเชื่อว่าเธอแข่งฟอร์มวันนี้นะเล่นกับอากาเนะยามากุชิเธอมีโอกาสติดท็อปนะถ้าเล่นแบบนี้แหละครับนะเพิ่มความแม่นยำนะมีโอกาสที่จะติดท็อปนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะพัฒนาเรื่องของร่างกายรูปแบบการเล่นเทคนิคให้มากกว่านี้แล้วก็รายการต่อไปของพิงก็คือแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับ19-24พฤษภาคมนะบอกว่าอยากจะเจออันแซยองนะมือหนึ่งของโลกนะครับอยากจะเจออันแซยองชาวเกาหลีใต้เพราะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างอยากเรียนรู้และกลับมาพัฒนาตัวเองนะครับส่วนคู่ต่อมาวิลกรุตวิทิสารมือสองของโลกนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะลักยาเซนมานะครับมือ11ของโลกจากอินเดียมา2เกมรวด21-19 21-16ผ่านเข้าสู่รอบรองเจอกับโจเฉินเฉินจากชนิดไทเปก่อนหน้านั้นเจอกันมา7ครั้งนะครับวิวชนะ2แพ้5แล้วก็3ครั้งหลังสุดนี่วิวแพ้ครับเปิดเกมมาวิวในเกมแรกเล่นได้ดีนะฮะชนะไป21-7นะครับเกม2สูสีกันมากนะฮะก่อนที่ทางด้านของวิวจะชนะ21-19ครับจังหวะลูกแมตช์พอยต์นะแมตช์พอยต์นะครับวิวนะยกสูงเนี่ยโจเฉินเฉินก็โดนตบแต่ผิดจังหวะนะครับกลับกลายเป็นนะผิดจังหวะลูกนะลูกไม่โดนนะก็เลยมาตีงัดขึ้นไปแล้วก็เข้าทางวิวครับตบหน้าเน็ตนะวิวก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลนจ์นะครับวิวจะไปชิงนะกับทางด้านของอันเดรสอันทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์กนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วของคนนี้นะครับอันทอนเซนเนี่ยนะครับถือว่าไม่ต้องออกแรงนะครับเพราะฉียู่ฉีมือ1ของรายการมือ1ของโลกถอนตัวนะครับมีการบาดเจ็บนะครับมีการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวอย่างกระทันหันเมื่อเช้าเนี่ยก็ทำให้คู่ชิงนะวิลกรุตวิทิสารเข้าชิงกับอันทอนเซนในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ครับอยู่ท้ายเกมในเกมที่3แล้วบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์นะครับกับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับรอบรองนะเจอกับจูจียุนกับหลิงเฉียนนะคู่มือ15ของโลกจากจีนนะฮะในเกมแรกเนี่ยนำอยู่14-4ครับแต่ว่าช็อตไปดื้อๆนะครับเจอเขาแซงแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ17-21ครับ
เกม2เข้าสู่ในรูปเกมของบาสกับเฟมนะนำ21-10นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับนะขออภัยนะยังไม่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเสมอกันอยู่1-1นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย18-18นะครับก็ลุ้นกันนะครับผู้ชนะจะไปชิงชนะเลิศกับคู่ของเดนมาร์กครับแมทเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบเจนะครับคู่ของเดนมาร์กที่ชนะคู่ของจีนนะครับเจียงกระจาง2-1เกมนะครับรออยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็น19-18นะโอ้โหก็น่าสนใจนะน่าสนใจคู่นี้นะครับพยายามจะดูสกอร์นะครับก็พยายามจะดูสกอร์ว่าผลเป็นอย่างไรนะก็20-18แล้วฮะตอนนี้ทางด้านของคู่ของจีนนำคู่ของบาสกับเฟมอยู่20-18นะ2 แมตช์พอยต์ยังมี2แมตช์พอยต์นะครับโอ้โหลูกตบเขาหนักจริงๆนะครับรอผลคู่นี้นะฮะเราจะเข้าไปชิง2ประเภทชายเดี่ยวหรือคู่ผสมและอู่เรียบร้อยครับคู่ของจีนชนะคู่ของบาสได้จากพลกับเฟรมสุพิศราไป21-18ครับเขาตบหนักจริงๆนะผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะคู่ของจีนไปชิงคู่ของเดนมาร์กนะครับนะฮะนี่คือจบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้นะก็ถือว่านะครับไทยวิวกรุ๊ปวิทยาสารไปชิงชนะเลิศแล้วก็ไปดูคู่ของอากาเนะกับเฉินยู่เฟยก็คุ้มค่านะครับชายคู่ก็สนุกนะไปเชียร์กันนะฮะโอ้โหนะก็ไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับส่วนใครเป็นแฟนปัตตานีนะครับโอ้โหตอนนี้เจอกับหนองบัวนะรอบชิงชนะเลิศนัดแรกของศึกดีวิชั่น2ขึ้นสู่ไทยลีกนะไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีกปัตตานียิงนำไปก่อนในครึ่งแรกนะ 1-0 แล้วก็ก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกเนี่ยทางด้านของหนองบัวตีเสมอได้ 1-1 และครึ่งหลังหนองบัวขึ้นนำ2-1อยู่นะครับนะก็ลุ้นกันต่อสำหรับชาวปัตตานีแข่งกัน2นัดนะครับนี่แข่งกันที่บ้านของหนองบัวก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ไปที่บ้านปัตตานีตอนนี้หนองบัวนะนำปัตตานีอยู่2-1นะครับจากการขันแบตเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีพิธีถ่ายทอดเรื่องของพิธีปิดการแข่งขันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง T Sport นะครับในช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube นะของ T Sport 7นะชมกันได้นะครับแล้วก็มีการแข่งขันพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเช้ามีการชิงชัยเหรียญเรื่องของวอลเลย์บอลนะผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีพิธีปิดการแข่งขันเวลา 18:00 นแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงของช่วงบ่ายนะมีชิงชัยกันหลายรายการอย่างฟุตบอลเนี่ยนะครับฟุตบอลชลบุรีนะครับเอาชนะลำปางนะคว้าเหรียญทองฟุตบอลหญิงนะครับนะสาวลูกน้ำเค็มชลบุรีนะครับก็ชนะไปคว้าเหรียญทองนะครับขณะที่ฟุตบอลชายนักเตะฟุตบอลจังหวัดนนทบุรีนะครับโอ้โหท้ายเกมเอาชนะศรีสะเกษ1-0นะครับนะจะหมดเวลาอยู่แล้วได้ประตูชัยก็คว้าเหรียญทองครับศรีสะเกษได้เหรียญเงินนะครับบาสเกตบอลนะกรุงเทพก็ชนะนนทบุรี65-44คว้าเหรียญทองนะครับนนทบุรีได้เหรียญเงินนะครับส่วนการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 หญิงนะครับศรีสะเกษนะครับเอาชนะนครปฐม17-15คว้าเหรียญทองนะครับเทนนิสชายในประเภทเยาวชนนะวีรวิทย์กัมพูชนะครับเอาชนะจากสุพรรณบุรีเอาชนะคู่แข่งขันจากชลบุรีนะ2-0เซตคว้าเหรียญทองนะครับขณะที่เทนนิสหญิงนะครับสอนวิสากุลพิสารรัตน์นะครับนักเทนนิสจากกรุงเทพมหานครเอาชนะพิษณุโลก2-1เซตคว้าเหรียญทองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาของเรานะก็น้องๆนะที่แข่งขันกันอยู่นะครับมันคงจะได้เห็นแววนะว่าใครจะสู้ต่อนะใครจะสู่ทีมชาติต่อไปนะครับเหรียญเป็นอย่างไรนะครับกรุงเทพมหานคร127เหรียญนะแล้วก็เชียงใหม่39นะครับชลบุรี36นครสวรรค์34สุราษฎร์ธานีจะถึง30มั้ยยังไม่ถึงอ่ะตอนนี้29เหรียญทองเท่ากับนครราชสีมานะครับ20ทองนครศรีธรรมราชนะครับ19ทองเนี่ยมีนนทบุรีปทุมธานี16ทองเนี่ยสุพรรณบุรีนะฮะ13ทองศรีสะเกษอุตรดิตถ์12ทองเท่ากับนครปฐมและกระบี่นะครับ11ทองก็มีสมุทรปราการยะลานะครับ10ทองสมุทรสาครอุบลราชธานีนครนายกสมุทรสงครามนะครับที่เหลือก็เป็นเหรียญทองก็ต่ำกว่า10เหรียญทองนะลดหลั่นกันไปนะครับท้าย
ารางนะโอ้ตอนนี้สระแก้วก็ยันอยู่ที่1เหรียญทองแดงนะครับสระแก้วนะครับ ส่วนชัยนาทได้เหรียญขยับเพิ่มมาเป็น3เหรียญแล้วนะครับ1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงสกลนคร1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงในกลุ่มท้ายตารางนะครับแล้วก็ปัตตานี2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง4เหรียญนะครับเพชรบูรณ์5เหรียญเงิน7เหรียญทองแดง12เหรียญนะฮะนี่ก็คือจังหวัดที่อยู่ในโซนท้ายนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆจังหวัดนะครับที่เข้าแข่งขันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะพี่ก็จะรอดูน้องๆก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Croker Queen City Championship Presented by P&G พา70ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้แข่งขันนะก็เมื่อวานนี้วันที่2นะวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็ปรากฏว่าโปรจีนอธิยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟมือ2ของโลกนะครับยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในกลุ่มนักกอล์ฟไทยนะเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้รวม2วัน4อันเดอร์พาอยู่ที่5ร่วมนะครับเท่ากับเดลี่คอต้ามือ1ของโลกชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็นักกอล์ฟอีก3คนผู้นำเป็นนักกอล์ฟอดีตมือ1ของโลกชาวเกาหลีนะครับโคจินยองนะแล้วก็อแมนดาโคตี้จากสหรัฐอเมริกาสกอร์เท่ากัน7อันเดอร์พานะครับนักกีฬาคนอื่นๆของเรานอกจากอาทิยาทิติกุลที่ได้อันดับที่5ร่วมในวันที่2แล้วนะครับ16ร่วมประพังกรธวัฒธนกิจ25ร่วมพรอนงเพชรล้ำ39ร่วมเอริยาจุฑานุการอีเวนต์พานะครับแล้วก็51ร่วมนี่อภิชญายุบลนะ1โอเวอร์พาและ65ร่วมปาจารีอนันต์นฤกานนะครับนะฮะบวก2นะนะครับนี่เรื่องของกอล์ฟนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีคู่เดียวนะทีมที่แย่งตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านนะครับที่วิลล่าปาร์คต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลผู้ชนะคู่นี้การันตีนะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะจบท็อป4แน่นอนนะครับก็ปรากฏว่าปอกเกมการแข่งขันนะครับวิลล่าก็ครองบอลได้ดีกว่าแต่ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงมากกว่านะในช่วงแรกนะครับแต่ว่าไม่เข้านะไม่เข้านะครับแล้วก็เป็นแอสตันวิลล่าได้ประตูนำนะจากการยิงของมอร์แกนโรเจอร์นะครับ1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกครึ่งหลังลิเวอร์พูลตีเสมอไวนะครับจากเวอร์จินฟันไดนะครับก่อนที่ออลลี่วัสกินนะครับได้สมหล่นในจังหวะที่ทางด้านของโซโบสไลลื่นล้มนะฮะตัดบอลมาได้ออลลี่วัสกินยิงให้ทีมนำ 2-1 แล้วก็ 3-1 ออลลี่วัสกินนะครับจอห์นแมคกินนะครับ 4-1 ก่อนที่เวอร์จินฟันไดจะโหม่งให้ลิเวอร์พูลไล่มา 2-4 บนเวลาการแข่งขันนะครับแอสตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูลนะครับ4-2นะครับแอสตันวิลล่าก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้น62แต้มจบอันดับที่4การันตีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนลิเวอร์พูลหล่นมาอยู่ที่5นะครับมี59แต้มนัดสุดท้ายเจอเบนฟอร์ดในบ้านของตัวเองต้องชนะเท่านั้นนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยและเห็นโมซาล่าลงมาในครึ่งหลังนะออกมาโชว์ดีลาอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่านักเตะลิเวอร์พูลหลายคนนี่โอ้โหนะฟอร์มก็ตกไปหลายคนเลยแหละนะครับก็ลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายต้องชนะเบนฟอร์ดให้ได้นะครับเพื่ เป็นติดท็อป5ที่จะไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็อันเดอร์สล็อตนะบอกว่าแหมถึงก็ยินดีกับแอสตันวิลล่าที่ได้ที่4ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ไม่ต้องลุ้นตำแหน่งแชมป์ยูโรป้าลีกนะที่จะชิงกับไฟบวกวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับว่าอันเดอร์สล็อตก็บอกว่าก็เจ็บปวดมากนะครับที่แพ้และจังหวะที่เราเสียประตูที่2ที่โดมินิกโซโบสไลนักเตะของลิเวอร์พูลล้มจนถูกคู่ต่อสู้แย่งบอลและเปิดมาจนเสียประตูนะครับก็ถือว่าเป็นความแตกต่างนะแล้วก็หงุดหงิดของทุกคนเราเสียประตูแบบนี้แล้วก็นักเตะทุกคนแล้วก็แฟนบอลก็หงุดหงิดนะครับเราพลาดไม่ได้แต่เราพลาดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่โชคร้ายนะครับก็บอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่นัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์ในการเจอกับเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลนะต้องการชัยชนะนะครับเพื่อจะลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสิ่งที่ต้องโฟกัสในเกมเบนฟอร์ดก็คือเราต้องการเสียงเชียร์จากแฟนฟุตบอลเราจะเริ่มต้นให้ดีและอย่างดุดันนะครับพร้อมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลและเราจะพาเราไปจุดมุ่งหมายก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลหนองบัวกับปัตตานีนะครับสกอร์ตอนนี้นะโอ้หนองบัวนำนะแล้วก็ปัตตานีก็พยายามบุกนะเพื่อที่จะตีเสมอได้อยู่ในช่วงของผมมองอยู่น่าจะเป็นท้ายเกมนะของครึ่งหลังและนาทีที่85นะครับปัตตานีก็พยายามบุกนะ
โยนหม่งเข้าไปแต่ยังทำประตูยังไม่ได้นะตามหลัง1-2นะครับแต่ว่าไม่ได้เสียหายนะเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเล่นแบบเย่าเยือนนะฮะเล่นแบบเย่าเยือนนะปัตตานีนะครับนอกจากนั้นในค่ำคืนนี้เนี่ยในฟุตบอล AFC Champions League 2นะอันนาเซอร์ที่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะน่าจะลงนะครับเจอกับกัมบะโอซาก้านะครับแล้วก็มี FA คัพของอังกฤษถ้วยนี้ใครจะได้แชมป์นะครับเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้3 ทุ่มครับ3 ทุ่มนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะกับเชลซีฟอร์มตกมาขอถ้วยฟุตบอลถ้วยนี้ก่อนนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรก็แล้วแต่นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมนุษย์จะได้หรือไม่แต่ขอถ้วยอยู่ในมือนะต้องมีทีมสักทีมหนึ่งอะนะที่ครองถ้วยเก่าแก่ที่สุดของโลกอย่าง FA Cup นะค่ำคืนนี้3 ทุ่มก็รอติดตามกันนะครับฟังบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับ1 2 3เนี่ยไม่น่าจะ

ฮอฟเฟนไฮม์แพ้ทั้งคู่และทีมตัวเองชนะและจะได้อันดับที่4มีผลไปทั่วยุโรปยูฟ่าแชมป์ลีกนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะเล่นเจอกับฮัมบูร์กในค่ำคืนนี้ด้วยนะแล้วก็ส่วนสตุตการ์ดเนี่ยเจอใครสตุตการ์ดบุกไปเยือนไอทัชแฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็ทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์นะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่ถ้วยยูฟ่าแชมป์ลีกนะก็เจอกับไมล์นะครับก็รอลุ้นกันนะครับก็ค่ำคืนนี้ได้ลุ้นกันนะครับไบเออร์มิวนิกเนี่ยเป็นแชมป์ไปแล้วนะค่ำคืนนี้เล่นในบ้านก็เจอกับโคโลนนะครับส่วนดอร์ทมุนด์นะครับก็บุกไปเยือนเวเดอร์เบรเมนนะครับแล้วก็อาแบร์ไลซิกนะฮะอันดับที่3ก็เจอบุกไปเยือนไฟร์บวกนะฮะนี่ฟุตบอลทางด้านของฟุตบอลทางด้านของพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีก้าของเยอรมันนะครับส่วนช้าง FA ครับนะช้าง FA ครับเนี่ยตอนนี้ผลเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของฟุตบอลช้าง FA ครับนะครับมีกัน2คู่นะก็เป็นทางด้านของบุรีรัมย์นะก็บุกเล่นเจอกับอยุธยายูไนเต็ดนะครับแล้วก็ประจวบเจอลำพูนวอริเออร์นะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็รอเชียร์นะสำหรับช้าง FA ครับถ้วยของไทยนะบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกนะแล้วก็การันตีเข้าไปชิงฟุตบอลเอเชียนคัพนะสโมสรเอเชียนคัพก็คือช้อปปี้คัพนั่นแหละนะเจอกับสลังงอนะครับก็ได้ลุ้นอีกเหมือนกันสำหรับบุรีรัมย์เขาลุ้นหลายถ้วยนะครับช้างเอเวอร์คัพก็เป็นถ้วยหนึ่งนะที่กำลังลุ้นแล้วก็รอลุ้นแข่งขันนะครับมีโอกาสจะได้หรือเปล่าเนี่ยนะก็รอลุ้นทางด้านของบุรีรัมย์นะฮะในการเจอกับทางด้านของประจวบซึ่งเจออยุธยาซึ่งดูแล้วเหนือกว่านะครับวันอาทิตย์นะคุณผู้ฟังไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์นะแล้วก็ประจวบ FC เจอกับลำพูนวอริเออร์นะครับนี่ฟุตบอลช้างเอฟเอคัพวันอาทิตย์นะครับแจ้งให้ทราบนะส่วนฟุตบอลในวันอาทิตย์เนี่ยพรีเมียร์ลีกของอังกฤษวันอาทิตย์ก็จะมีแมนยูซึ่งตอนนี้การันตีที่3ไปแล้วนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็เบนฟอร์ดเจอคริสตัลพาเลซลีดเจอไบรตันนะวูฟเจอกับฟูลแลมเอเวอร์ตันเจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็นิวคาสเซิลเจอเวสต์แฮมนะครับเบนฟอร์ดก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่จะลุ้นนะทั่วยุโรปนะครับนะก็วันอาทิตย์ก็รอเชียร์นะครับแมนยูเตะเร็วนะพรุ่งนี้เนี่ย 18:30 นะครับนอกจากนั้นกาโชซีรีอานะนัดที่37นัดรองสุดท้ายนะครับนัดที่37นัดรองสุดท้ายก็จะมีโคโมเจอปาม่าปิซาเจนาโปลียูเวนตุสเจอฟิออเรนติน่าโรม่าเจอกับลาซิโอเจนัวเจอเอซีมิลานนะครับอินเตอร์มิลานเจอเวโรนาตอนนี้แชมป์อินเตอร์มิลานไปแล้วนะครับลุ้นที่2กันนะครับใน2นัดที่เหลือก็คือนาโปลีที่มี70ยูเวนตุสมี68เอซีมิลาน67โรม่า67และโคโม65แต้มหมายความว่าอันดับที่2มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับนาโปลีมี70นะนำอันดับที่6โคโมอยู่5คะแนนนะครับนะนาโปลีต้องชนะก่อนนะนะครับส่วนโคโมก็ลุ้นนะว่าทีมที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นโรม่าเอซิมิลานยูเวนตุสนาโปลีเนี่ยมีสะดุดนะตัวเองต้องชนะใน2นัดที่เหลือนะก็จะอยู่ในพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะในโควต้าของทางฝั่งสโมสรจากอิตาลีนะครับมีผลนะครับแต้มห่างกันไม่เยอะนะครับขณะที่ลาลีกาสเปนเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านของเรอัลมาดริดชนะไปแล้วนะครับในค่ำคืนในวันอาทิตย์เนี่ยบาร์เซโลน่าเจอกับเรอัลเบติสนะครับรายโยบายกาโน่เจอบิยาเรลเซบีย่าเจอแอตเลติโกมาดริดเจอจิโรน่านะครับนะเซบีย่าเจอเรอัลมาดริดนะขออภัยคุณฟังแล้วก็ทางฝั่งของบาร์ซ่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีข่าวมานะครับว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยกองหน้าของทีมหลังจากอยู่กับทีมมา4ปีคว้ามา3แชมป์นะกองหน้าวัย37ปีก็บอกว่าจบฤดูกาลนี้นะครับนะก็จะอำลาบาร์เซโลน่านะครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะวัย37ปีเล่นมา4ปีคว้ามา3แชมป์ลาลีกาสเปนแล้วก็รายการสเปนดิซซุปเปอร์คัพ3สมัยโคปาเดเร1สมัยนะเจ้าตัวจะไปที่ไหนต่อรอติดตามนะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ฮะกองหน้าที่ยิงประตูได้ตัวสูงแล้วหมูก็ได้ยิงก็ได้นะก็ถึงแม้ว่าอายุ37ปีแล้วแต่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของลาลิก้าสเปนนอกจากบาร์เซโลน่าที่คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเรอัลมาดริดที่2ลุ้นกันที่3ก็จะเป็นบิยาเรลกับอาเลติโกมาดริดนะครับที่ห่างกัน3แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่5เรอัลเบติสมี57แต้มนะครับนี่คือฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับทางฝั่งของฟุตซอลลีกนะครับเชียร์กันสุดสัปดาห์นี้นะแฟนฟุตซอลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับเปิดบ้านวันนี้เจอกับราชนาวีทหารนา

0: นะครับแมตช์ที่3ปรากฏว่าแพ้เบียงหน้าเสียดาย3-4นะครับน่าจะหล่นอยู่ที่10เหมือนเดิมนะทางราชสีมานะครับส่วนราชนาวีชนะคราวนี้อันดับคงขยับนะเพราะชนะมา4-3นะครับก็นี่คือฟุตซอลไทยลีกนะครับวันนี้แข่งในคู่ของ15:00 นนะครับคู่อื่นๆนะครับนครปฐมนะคริสเตียนยูไนเต็ดนะเจอกับบูเวฟชลบุรีนะเกษมบัณฑิตเจอกับแบ็กเพิร์นยูไนเต็ดสุราษฎร์ธานีเจอกับแบงคอก FC นะคู่นี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ทางด้านของจ่าฝูงครับเทพพระชัยห้องเย็นท่าข้ามนะฮะเจอกับพึ่งพิฆาตนนทบุรีนะครับวันนี้18:00 นกำลังแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็มีหนุ่มเมืองเพชรครับราชภัฏเพชรบุรีนะต้อนรับการมาเยือนมาศึกลูกแม่โดมนะฮะธรรมศาสตร์สตาเลียนนะครับ18:00 นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับของค่ำคืนนี้เป็นภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับที่เจอกับการท่าเรือ ASM นะครับก็รอติดตามกันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะฟุตซอลว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรวันจันทร์จะมาแจ้งให้ทราบนะครับการท่าเรือเจอภูเก็ตเนี่ยผมอยากให้ภูเก็ตชนะภูเก็ตฟอร์มดีนะวันนี้ตั้งทีมมาแล้วภูเก็ตมีนักเตะบราซิลด้วยนะครับส่วนใครที่รอเป็นนักวิ่งนะฮะงานวิ่งพัทยามาราธอนครั้งที่33นะฮะ 18-19 กรกฎาคมนะตอนนี้เริ่มมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการประกาศมานะแฟนที่ชอบไปวิ่งบริเวณเลียบชายหาดจอมเทียนหาดพัทยานะนะครับนะกำลังจะเปิดแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันพัทยามาราธอนครั้งที่33รอทางด้านของเมืองพัทยานะครับเขาจะแถลงการมาเมื่อไหร่นะครับรอลุ้นไปเที่ยวไปเดินลมทะเลเข้าไปมันเยอะมากนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะ10ไมล์10ไมล์ก็คือ16กิโลไมล์คือ8กิโลพรุ่งนี้เช้าผมก็จะไปร่วมวิ่ง10ไมล์ด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้านะวิ่งกันนะซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์พรุ่งนี้เช้าที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพ่อกายของเรานะครับ7คนนะเดินทางไปแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับครั้งที่20ที่ย่างกุ้งเมียนมานะครับก็เราไปส่งแข่งครั้งนี้นะในการแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่20ที่ย่างกุ้งเมียนมา 16-17 พฤษภาคมนะครับมีนักกีฬา7คนนะครับแล้วก็มีผู้ฝึกสอนด้วยนะครับตั้งเป้าจากงานนี้ก็เพื่อที่จะกลับมาลุ้นนะในการแข่งขันหลังจากนี้ในการยิงการที่ยิ่งใหญ่หลังจากนี้นะฮะเราเตรียมความพร้อมนะฮะในการขันรายการนี้แล้วก็รายการต่อไปด้วยนะครับคุณสุกรีสุภาวดีกุลนายกสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยบอกว่า7คนที่เดินทางไปเนี่ยพร้อมเต็มร้อยพร้อมที่จะลงแข่งขันตั้งเป้านะจาก7คนไว้4เหรียญทองจะได้หรือไม่รอเชียร์กันนะครับส่วนนักกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่ของเรานะครับไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่อูลาบาดอร์ประเทศมองโกเลียนะครับ 19-20 พฤษภาคมเดินทางไปแล้วเพื่อแข่งขันพุ่มเซ่ชิงชาเลนจ์แห่งเอเชียนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัทธ์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101 เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากแต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี้ก็เสียใจก็ต้องมาเป็นประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อ่ะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าน่ะผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาทอแล้วก็สอนชาวบ้านก็มีรายได้นะคะจะดูตลอดนะคะดูข่าวท่านตลอดแล้วดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอ่ะค่ะมาช่วยดูแลประชาชนเพื่อพระองค์ท่านนะคะ
2: บ้านนางปราณีชาญสูงเนินกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นปุริปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่19พฤษภาคมนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบแล้วขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตการเกษตรรวมถึงทุเรียนมีแนวโน้มลดลงจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางและส่งเสริมการลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสนับสนุนมาตรการใช้ปุ๋ยเคมีต่อปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในอัตราส่วน70:30เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยพืชอินทรีย์และพืชคาร์บอนต่ำโดยวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนนโยบายครอบคลุมพืชไร่พืชสวนและไร่นานำร่องในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ปัจจัยการผลิตคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปจริงรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้ตรวจสอบหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงโดยพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวรวม8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกจะหลอกให้ผู้บริโภคเชื่อถือจากการได้ตั๋วและเดินทางจริงเพื่อให้เกิดการบอกต่อจากนั้นบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อได้เงินโอนเพิ่มกลับไม่ให้ตั๋วและผัดผ่อนไม่มีกำหนดจึงสั่งการให้สบค.ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานและสถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกปภ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่ของกปภ.รวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า70เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งโครงการ การนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาทอีกทั้งจากผลการดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้กปภ.ยังมีแผนขยายโครงการโซลาร์ลูฟท็อปเพิ่มเติมอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซลาร์ลูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำและสำนักงานขนาดใหญ่จำนวน177แห่งโครงการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปในสำนักงานกปภ.234สาขาจำนวน200สาขาและโครงการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด 50-69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ27เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันอีกด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังนายเอสเซดีนอัลฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลไม่ได้ยืนยันว่านายอัลฮัดดาดเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองกำลัง IDF ในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ246รายโดยผู้ป่วยรายแรกเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิตูรีหลังมีอาการไข้สูงเลือดออกอาเจียนและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลดีอาร์คองโกยังไม่ได้ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการในตอนนี้ แอฟริกา CDC ยังเปิดเผยว่าได้จัดการประชุมฉุกเฉินกับรัฐบาลดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้รวมทั้งพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อหารือถึงการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างรุนแรงระหว่างปี2561ถึงปี2563ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากศรีสะเกษประกอบด้วยรุ่งเรืองทรัพย์อานามปวิตราปัสสาวภารัตติกาท่อเจริญและนันทพัฒน์ชัยบันเอาชนะทีมจากนครปฐมไป 17-15 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายทีมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยระพีพัฒน์ชิมจีนทนิกชาวทองกีรวัตรก่อเจริญเกียรติและทัศพลสิริพงษ์เอาชนะทีมจากขอนแก่นไป 20-15 คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงทีมสุพรรณบุรีเตะเอาชนะทีมบุรีรัมย์ไป 5-2 คว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชายทีมกรุงเทพมหานครเฉือนชนะทีมนนทบุรีไป 3-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน122เหรียญทอง91เหรียญเงินและ112เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นครสวรรค์ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม11-21 15-21 โดยอากาเนะยามากุชิจะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฉียู่ฉีนักแบดมินตันมืออันดับ1ของโลกจากจีนได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอย่างกระทันหันซึ่งเดิมทีมีคิวจะลงสนามพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่งผลให้แอนทอนเซนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้แก่แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-66-1และ3-6หยุดเส้นทางในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮัน2-0เซต7-6ไทเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีขยองซอสาวเกาหลีใต้วัย21ปีการแข่งขัน ISTAF เซปักตะกร้อ World Cup 2026รอบแรกทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติไทยลงสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป2-1เซตโดยนายสหชาติสาคอนเจริญผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาติไทยระบุว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักกีฬามีความกดดันและตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้จึงเชื่อมั่นว่าผลงานในเกมถัดไปจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก2รายการทั้งในประเภททีมเดี่ยวและประเภท4คน
9: วันนี้ก็เป็นวันที่แมตช์แรกของพวกเรานะครับและนักกีฬาน้องๆ อาจจะมีความเก่งอยู่นิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้สภาพจิตใจน้องๆมีความกระหายครับที่อยากจะเล่นอยากจะมีชัยชนะนะครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจและก็เชียร์ทีมเซปักตะกร้อของพวกเราด้วยนะครับ
8: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาวันที่2จีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกชาวไทยเก็บอีก3อันเดอร์พา67จากการทำได้5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พา136อยู่ในอันดับ5ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้า โปรอเมริกันมือหนึ่งของโลกและโปรอีก3รายตามหลังอแมนดาดูเฮอร์ตี้และโคจินยองจากเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำร่วม3สโตรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นขณะที่โปรแกรมถัดไปไทยจะดวลแข่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่9มิถุนายนรับชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีผานิชคาดนาครายงาน
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
13: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: การเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับรับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมอิงพงศาวดารเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังห้องศิลป์นี้ถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่พูดถึงที่มาที่ไปของการสถาปนาเทวดาของสังคมจีนเรียกกันว่าเป็นเรื่องที่คนจีนในสมัยก่อนนั้นจะรับรู้เรื่องนี้กันแล้วก็มีผลต่องานจิตรกรรมงานปั้นในศาสนสถานบ้างสถานที่สำคัญสำคัญอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องนี้พอเวลาคนไทยไม่ค่อยได้รู้เรื่องไม่ค่อยได้อ่านเวลาเข้าไปในสถานที่ที่อยู่ในอารยธรรมจีนก็มักจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในงานศิลปกรรมเหล่านั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่ทำให้เกิดการสถาปนาเทวดาจีนขึ้นมานะค่อนข้างที่จะเป็นแนวแฟนตาซีพอสมควรทีเดียวแต่ก่อนที่จะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อนะครับขอใช้เวลาตอนต้นชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นการที่บอกกล่าวกันล่วงหน้าว่าถ้าหากว่าจบเรื่องห้องศิลป์แล้วอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อในมุมใดแง่ใดเบรกย่อยขนาดไหนนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยมีความรู้หรืออยากจะแบ่งปันความรู้นั้นให้ท่านผู้อื่นก็บอกกล่าวกันมาได้ถ้าหากว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวมาได้เหมือนกันนะครับจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้แล้วก็จะนำบรรดาสิ่งเหล่านั้นมาพูดคุยแทรกในรายการตรงนี้ไม่ต้องรอให้เรื่องห้องศิลป์จบนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ผ่านเข้าไปค่อนเรื่องแล้วก็ตามเถอะนะถ้ามีอะไรขึ้นมาจะแทรกให้ตามความเหมาะควรนะครับคราวนี้เราจะบอกกล่าวกันได้ยังไงนะมี2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายรั่วไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนี่แหละครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA ส่วนแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแน่นอนเลยเอาละครับเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนี่ถือว่าเป็นการรบทัพจับศึกกันระหว่างเกียงจูแยกับฝ่ายตรงกันข้ามเรียกกันว่าดุเดือดเลือดพลาดนะแล้วก็มีการที่รบพุ่งกันอย่างใช้เทคนิคในการรบมากมายนะมีการเสียชีวิตแล้วก็ดึงดูวิญญาณกลับเข้าไปนะท้ายสุดนะครับคงจะต้องบอกว่าเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิ่วกงรบกับไทเตี้ยนแล้วเตี่ยเซ่งเนี่ยก็อ้าปากพ่นเปลวไฟไปถูกไทเตี้ยนเจ็บเป็นสาหัสทีเดียวเกียงจูแย่ก็เลยพาตัวของไทเตี้ยนและทหารทั้งปวงนี้กลับเข้าเมืองแล้วพอเห็นว่าไทเตี้ยนเนี่ยเจ็บป่วยมากเกียงจูแย่ก็ให้หาหมอไปพยาบาลนะคราวนี้ทั้งฝ่ายเต็งจิ่วกงพอกลับมาถึงค่ายแผลอาวุธนั้นกำเริบหนักขึ้นนางเต็งตันหยกพอเห็นบิดาป่วยก็คิดแค้นโลเฉียนนักทีเดียวจึงว่ากับบิดาบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปจับโลเฉียนมาแก้แค้นให้จงได้เต็งจูกงเลยบอกว่าเอ้ยเจ้าจะออกรบนั้นจงรักษาตัวนะอย่าประมาทนะนะงั้นพอถึงเวลาเช้า นางติงตันจกก็จัดแจงทหารพอพร้อมแล้วก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากค่ายแล้วก็ให้ทหารเรียวไปร้องท้าทายถึงริมเชิงกำแพงเมืองนะถ้าว่าท่านผู้ฟังไปเจอภาพวาดจิตรกรรมที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าใส่เกราะแล้วก็ถือดาบนี่แหละครับคือฉากตรงนี้นี่แหละนะครับคราวนี้พอไปท้าทายถึงริมกำแพงเมืองทหารก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่บอกว่าทัพยกมาวันนี้นายทหารนั้นเป็นผู้หญิงเกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็นิ่งตรึกตรองอยู่ช้านานอึ้งปุยคอก็เลยบอกว่าเวลาวันนี้เนี่ยท่านออกรบเห็นจะแพ้ชนะกันไหมบัดนี้ผู้หญิงมาชวนรบเหตุไรท่านจึงนิ่งอยู่หรอกเกียงจูแย่ก็บอกว่าการศึกนั้นน่ะห้ามอยู่สามประการที่ว่านั้นก็คือโตหยินหนึ่งคือพรามเจ๋งหยินหนึ่งแปลว่าพระแล้วอีกหนึ่งก็คือสตรีทั้งสามนี้มักทำโดยลัทธิต่างๆถ้ามีตึกตรองก็จะเสียทีโลเชก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกรบเก่งจูยาก็บอกว่าท่านจะไปครั้งนี้เนี่ยเร่งระวังตัวจงหนักโลเชก็มาจัดแจงทหารพร้อมแล้วก็ขึ้นเหยียบจักรถือทวนยกออกจากเมืองไซกีนะคืออากับกริยาแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยเราก็คงเข้าใจโลเชเนี่ยคือนาจาที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนะครับพอเรียกว่าถืออาวุธเหยียบกงจักรพัดไปแล้วนางเต็งตันหยกก็ร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรโลเชก็บอกว่าข้าในชื่อว่าโลเชียแล้วก็ว่าเจ้าเนี่ยเป็นหญิงชอบแต่จะเรียนเย็บปักถักร้อยอยู่ในเรือนเจ้าไม่ใช่ผู้ชายนี่เจ้ามาทำศึกกับเราเนี่ยมีความอายหรือไม่เนี่ยเล่งกลับไปให้ทหารที่มีชื่อเสียงมารบกับเราจะดีกว่านางเต็งตันหยกได้ฟังก็โกรธก็เลยบอกว่าเราจะแก้แค้นท่านให้ได้ว่าแล้วก็ขับม้ารำกระบี่สองมือแล้วก็เข้ารบกับโจเฉียอยู่พักหนึ่งแล้วนางติงตันหยกก็ทำกันเหมือนกับว่าชักมาหนีโลเชียก็ไล่ตามไปในทางประมาณสักสองเส้นนางติงตันหยกเห็นได้ทีก็เอาดวงแก้ววิเศษทิ้งถูกม้าของโลเชียทำเอาโลเชียนี่เจ็บสาหัสเห็นจะสู้ไม่ได้ก็รีบหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็เล่าความซึ่งเสียทีกับนางติงตันหยกให้เกียงจูแย่ฟังทุกประการอึ้งทินหัวก็บอกว่าธรรมดาเป็นทหารจักขุดูได้สี่ด้านหูรับฟังทั้งแปดทิศนี่ท่านหาระวังตัวไม่จึงต้องศิลาเข้าที่แก้มเนี่ยถ้าถูกจมูกขาดจะไม่เป็นคนพิการสิหรือเนี่ยนะโลเชียยิ่งได้ฟังการถูกว่าเช่นนั้นก็ยิ่งคิดแค้นหนักจึงบอกว่าเราเสียทีแต่เพียงนี้หาควรจะเยาะเย้ยกันไม่การศึกยังมีมากอยู่ท่านนะรักษาตัวให้ดีเถอะอึ้งเทียนหัวพอเห็นโลเชียโกรธเช่นนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เดินไปที่อยู่ทั้งฝ่ายของนางเต็งตันหยกพอกลับมาถึงค่ายก็เล่าความซึ่งมีชัยชนะแก่โลเชียให้กับบิดาฟังทุกประการเล่นเอาเต็งจิ๋วโกงนั้นมีความยินดีพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่ยกทหารออกจากค่ายอีกแล้วก็ให้ทหารเลวนั้นเข้าไปร้องท้าทายถึงริมประตูของเมืองไซกีเกียงจูแย่แจ้งนั้นก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันหยกอึ้งเทียนเขาก็บอกว่าเอาข้าพเจ้าจะขอออกรบจับตัวนางเต็งตันหยกให้จงได้เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าท่านจะไปรบก็ตามเถอะแต่อย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวก็มาใส่เกราะขึ้นขี่กิเลนถือกระบองคุมทหารยกออกจากเมืองนางเต็งตันหยกเห็นทหารยกออกมาก็ร้องถามบอกว่าเจ้าซึ่งเป็นนายทหารนั้นชื่ออะไรอึ้งเทียนหัวก็บอกว่าเราเป็นบุตรอึ้งปวยฮอชื่อว่าอึ้งเทียนหัวแล้วก็บอกว่าอ๋อนางคนนี้หรือที่เอาดวงแก้วทิ้งถูกโลเชียเพื่อนเราเมื่อวานนี้นางเต็งตันหยกก็เลยบอกว่าอ๋อท่านเป็นเพื่อนกับโลเชียและจะวิ่งหนีเราเหมือนกับโลเชียดอกกระมังโอ้โห อึ่งเทียนหัวได้ฟังผู้หญิงสบประมาทดังนี้ก็โกรธขับกิเลนลำกระบองเข้าไปรบกับนางเต็งตันยกรบกันได้สัก10เพลงนางเต็งตันยกก็ทำเป็นชักมาหนีแล้วก็ร้องบอกว่าอึ่งเทียนหัวถือว่ามีฝีมือจงตามเรามาเถอะอึ่งเทียนหัวก็คิดว่าถ้าไม่ตามจับนางคนนี้ให้ได้ก็อัปยศโลเฉียนักแล้วอึ่งเทียนหัวก็ขับกิเลนไล่ตามไปนางเต็งตันยกก็รอม้าอยู่พออึ่งเทียนหัวใกล้เข้ามานางเต็งตันยกก็เอาดวงแก้วนั้นคว้างไปถูกแก้มของอึ่งเทียนหัวทำเอาอึ่งเทียนหัวนั้นเจ็บเป็นสาหัสก็ขับกิเลนหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็แช่งความแก่เกียงจูใหญ่ให้ทราบทุกประการเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าอะไรไงล่ะเราได้กำชับไว้แล้วเนี่ยท่านก็หาระวังตัวไม่อึ่งเทียนหัวบอกว่านางคนนี้ว่องไวนักข้าพเจ้าจึงเสียทีนะโลเฉียนนอนป่วยอยู่แจ้งว่าอึ่งเทียนหัวเสียทีก็ออกมาว่ากับอึ่งเทียนหัวบอกว่าตาดูหูฟังอยู่แล้วเป็นไรจึงได้แพ้ผู้หญิงจนถูกอาวุธแทบจมูกจะขาดอย่างนี้ถ้าเป็นใจของเราแล้วสัก100ปีก็ไม่หายแค้นโอ้โหอึ่งเทียนหัวพอได้ฟังอย่างนี้ยิ่งโกรธขึ้นมาอีกก็เลยบอกว่าซึ่งเราว่าท่านวานนี้เพราะว่าจะเตือนสติทำไมท่านถึงผูกใจเจ็บแค้นแล้วก็เยาะเย้ยเราอย่างนี้ล่ะโลเจก็บอกว่าเมื่อวานนี้ท่านแกล้งเยาะเราให้ได้รับความอัปยศแก่ฐานทั้งปวงนี่ยังจะมาว่าเตือนสติอีกเหรออึ่งเทียนหัวกับโลเจก็ทุ่มเถียงกันนะเกียงจูใหญ่ก็ร้องตะวัดออกไปว่าแพ้ผู้หญิงมาทั้งสองคนนั่นแหละจะมาวิวาทอะไรไม่อายบ้างเหรออึ่งเทียนหัวกับโลเชียพอได้ฟังเกียงจูแย่ว่าอย่างนี้ก็เกรงต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่นางเต็งตันหยกก็กลับมาที่ค่ายแล้วก็เล่าความให้บิดาฟังทุกประการพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกตอนนี้มีใจกำเริบนะก็แต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาถือกระบี่ยกทหารเข้าไปที่หน้าเมืองไซกีอีกเกียงจูใหญ่ยังปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าแล้วผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันยกได้บ้างเนี่ยเอียวเย่นก็ว่ากับเหลิงชิวเฮาบอกว่านางคนนี้นี่มีศิลาเป็นอาวุธพี่จงรับอาสาเถอะข้าพเจ้าจะออกไปด้วยพอได้ฟังอย่างนี้เหลิงชิวเฮาได้ฟังเอียวเย่นว่าก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปลองฝีมือกับนางเต็งตันยกดูสักครั้งหนึ่งเกียงจูใหญ่พอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีเหลิงชิวเฮากับเอียวเยี่ยนก็จัดแจงทหารยกออกไปนางเต็งตันหยกเห็นเหลิงชิวเฮานั้นหน้าเป็นมังกรมีเท้าข้างเดียวโดดออกมาก็กลั้นหัวเราะไม่ได้จึงร้องถามบอกว่า นายทหารซึ่งมาเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยเหลิงชิวเฮาก็บอกว่าเราเป็นทหารของเกียงจูแย่ชื่อว่าเหลิงชิวเฮานางเต็งตันยกก็บอกว่ามีเท้าข้างเดียวนี่นะที่จะมาทำศึกด้วยอย่างเนี้ยโอ้โหมาบุลลี่กันอย่างนี้นะเหลิงชิวเฮาก็โกรธเอาศิลาทิ้งไปเขาบอกว่าการทิ้งศิลาไปเนี่ยเหมือนกับฝูงผึ้งเลยผงคลีก็ตลบเป็นควันแล้วก็มีเสียงดังฟ้าร้องนางเต็งตันยกตกใจนะก็ควบม้าหนีเหลิงชิวเฮาก็กระโดดไล่ตามไปนางเต็งตันยกเห็นเหลิงชิวเฮาตามมาใกล้ก็เอาดวงแก้วห้าสีทิ้งไปถูกหน้าผากของเหลิงชิวเฮาแต่ว่าเหลิงชิวเฮากลับกระโดดหนีหลบแก้วนั้นไปได้นางเต็งตันยกก็เอาศิลาทิ้งซ้ำไปถูกขาของเหลิงชิวเฮาล้มลงแล้วก็ชักม้ากลับมาตัดเอาศีรษะของเหลิงชิวเฮาอิวเจนเห็นดังนั้นก็ร้องบอกว่าอย่าเพิ่งทำอันตรายแก่พี่เราก่อนแล้วก็ควบม้าถลันเข้ารบกับนางเต็งตันยกได้10เพลงนางเต็งตันยกก็ทำชักม้าหนีเหี่ยวเจิ้งก็ขับม้าไล่ไปนางเต็งตันยกก็เอาดวงแก้วทิ้งไปถูกแก้มของเหี่ยวเจียนโอ้โหเหี่ยวเจียนก็โกรธนักควบม้าตามไปนางตันยกก็เอาดวงแก้วทิ้งถูกแก้มเหี่ยวเจียนอีกครั้งนึงเหี่ยวเจียนก็ไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่าเอียวเจียนคนนี้แปลงตัวได้ นางเต็งตันหยกเห็นดังนั้นก็สิ้นความคิดตะลึงอยู่เหี่ยวเย็นก็ปล่อยเห่าเฮียนเกาแปลว่าสุนัขที่มีฤทธิ์เนี่ยไปกัดนางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกทนไม่ได้ก็ร้องพลางควบม้าหนีเข้าค่ายการกลับมาครั้งนี้เต็งจิวกงซึ่งเป็นบิดาเห็นบุตรสาวเจ็บปวดสาหัสก็สงสารนักแล้วก็คิดแขนเกียงจูแย่อยู่ไม่ได้ขาดทั้งฝ่ายเอียวเจียนครั้นมีชัยชนะนางเต็งตันหยกแล้วก็พาเหลิงชิวฮาวกับทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีแจ้งความกับเกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่เห็นเหลิงชิวฮาวถูกศิลาเจ็บปวดก็เป็นทุกข์นักทั้งฝ่ายเต็งอยู่กงกับนางเต็งตันหยกผู้บุตรนั้นแผลกำเริบหนักนางก็ร้องอยู่คลางอยู่ไม่ได้ขาดนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันว่าแม่ทัพก็ป่วยหนักอยู่ซึ่งจะคิดทำศึกกับเมืองไซกีเห็นจะขัดสนนักจำจะรักษาไข้ให้มั่นไว้ก่อนเต็งจิ๋วกงคลายป่วยแล้วค่อยคิดกันต่อไปนะนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันแล้วก็กำชับตรวจตราให้รักษาไข้เอาไว้ไม่ได้ประมาทตอนนี้ทางฝ่ายของโทเฮงสุนครั้นคุมกองลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคอยเต็งจิ๋วกงอยู่ที่ว่าราชการก็มาได้เห็นเต็งจิ๋วกงออกมาโทเฮงสุนก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าท่านแม่ทัพไปไหนเนี่ยไทหลวนก็ค่อยกระซิบบอกว่าเต็งจิ๋วกงอ่ะป่วยหนักนอนอยู่ข้างในโทเฮงสุนแจ้งดังนั้นก็เข้าไปริมมุ้งที่ตัวของเต็งจิ๋วกงนอนรักษาตัวอยู่คำนับแล้วก็ถามบอกว่าท่านป่วยเป็นประการใดเต็งจิ๋วกงก็เล่าความที่ถูกอาวุธของโลเฉียนั้นให้โทเฮงสุนฟังทุกประการโทเฮงสุนก็บอกว่าถ้าบาดแผลแล้วเนี่ยเอายาข้าพเจ้าไปทาทีเดียวก็หายแล้วล่ะเต็งจิ๋วกงพอรู้อย่างก็ดีใจบอกว่าโอ้เราทนเวทนามานานแล้วท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วยเถอะว่าแล้วโทเฮงสุนก็เอายาในน้ำเต้าเนี่ยเอามาเม็ดหนึ่งละลายน้ำแล้วก็ทาลงที่แผลปรากฏว่าเต็งจิ๋วกงนั้นหายปวดทันใจเลยนะเต็งจิ๋วกงก็มีความยินดีแล้วก็สรรเสริญบอกว่าโอ้โหยาของท่านนี้เหมือนยาทิพย์นะโทเฮงสุนได้ยินเสียงคนครวญครางอยู่ข้างในอีกก็ถามเต็งจิ๋วกงบอกว่าแล้วนั่นใครเจ็บอยู่อีกคนนึงล่ะเต็งจิ๋วกงบอกว่าอ๋อนั่นน่ะนางเต็งตันหยกบุตรของเราเองออกไปรบฆ่าศึกถูกฆ่าศึกปล่อยสุนัขมีฤทธิ์มากัดโอ้ยับทั้งตัวเลยนะโทเฮงสุนก็บอกว่าท่านจงให้ใครเนี่ยเอายาของข้าพเจ้าไปทาเสียเถิดเดี๋ยวก็หายเต็งจิ๋วกงก็บอกว่าท่านจงช่วยทาเองเถอะเราหามีความรังเกียจไม่นะก็คงจะเป็นส่วนที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับตัวของเต็งจิ๋วกงก็เลยบอกเอาเพื่อเป็นการที่ไม่ต้องเกรงมากงั้นโทเฮงสุนช่วยทาให้ก็แล้วกันโทเฮงสุนก็เอายาออกมาเม็ดหนึ่งแล้วก็ทาให้นางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกที่เจ็บป่วยก็หายในขณะนั้นเต็งจิ๋วกงก็มีความยินดีนักที่ได้เจอยาวิเศษอย่างนี้ครั้นเวลาค่ำก็ให้แต่งโต๊ะชวนโทเฮงสุนและทหารทั้งปวงเสพสุราโทเฮงสุนก็ถามเต็งจิ๋วกงบอกว่าท่านได้รบกับทหารเมืองไซกีกี่ครั้งแล้วเนี่ยเต็งจิ๋วกงก็บอกว่าได้ลบกันหลายครั้งแล้วยังหาแพ้ชนะกันไม่เนี่ยเรามาป่วยลงอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้มันต่อเนื่องโทเฮงสุนก็หัวเราะและบอกว่าถ้าท่านให้ข้าพเจ้าเป็นแม่ทัพหน้ามาด้วยป่านนี้ก็คงจะได้เมืองไซกีแล้วล่ะโอ้โหเต็งจิ๋วกงได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าโทเฮงสุนคนนี้เห็น

0: แล้วก็เอาธงสำหรับแม่ทัพหน้านั้นมอบให้แก่โทเฮงซุนโทเฮงซุนพอได้รับเสร็จก็จัดทหารยกออกจากค่ายครั้นเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีไทเฮงซุนก็ร้องบอกว่าผู้ใดนะชื่อโลเฉียจงออกมาลองฝีมือกันเกียงจูแย่ก็ให้โลเฉียออกรบโลเฉียก็ใส่เกราะถือทวนคุมทหารเปิดประตูเมืองออกมาและเห็นนายทหารนั้นสูงประมาณ2ศอกเศษโลเฉียก็คิดประมาทโทเฮงซุนก็ถามบอกว่าท่านน่ะชื่อว่าโลเฉียเหรอโลเฉียก็บอกว่าเราเนี่ยคือโลเฉียแล้วตัวเจ้าล่ะชื่ออะไรมาธุระใดสิ่งใดโทเฮงซุนก็บอกว่าเราเป็นทหารเต็งจิวกงชื่อว่าโทเฮงซุนจะมาเอาศีรษะท่านนี่แหละโอ้โหมาอย่างนี้โลเฉียก็โกรธทีเดียวนะตรงเข้าไปเอาทวนแทงตัวของโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็รำกระบองเข้ารบกับโลเฉียเป็นสามารถโลเฉียได้ทีก็เอาทวนแทงถูกโทเฮงซุนหลายทีโทเฮงซุนตัวเตี้ยต่ำหลบเหลีกว่องไวมากทีเดียวก็รบกันจนกระทั่งโลเฉียสิ้นกำลังเรียกว่าเหงื่อโซมตัวทีเดียวโทเฮงซุนก็โดดออกไปยืนอยู่ไกลแล้วก็ร้องแกโลเฉียบอกว่าท่านอยู่สูงเราอยู่ต่ำมันรบกันไม่สนุกเลยจงลงจากจักรมาเดินดินด้วยกันมันจะได้เห็นฝีมือกันโลเฉียได้ฟังนั้นก็คิดว่าไอ้เตี้ยจะมาเอาชีวิตเส้นทวนซะแล้วมั้งนะโลเฉียก็ลงมาจากจักรแล้วก็เอาทวนนั้นแทงโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็หลบรอดไปข้างหลังเอากระบองตีถูกต้นขาของโลเฉียโลเฉียก็กลับหน้ามากะว่าจะเอาทวนเนี่ยแทงโทเฮงซุนแต่ก็หลบไปข้างหลังแล้วก็ตีถูกสะโพกโลเฉียอีกทีนึงโลเฉียก็เอากำไลทิ้งลงไปโทเฮงซุนก็เอาเชือกที่มีฤทธิ์นั้นทิ้งไปมัดโลเฉียแล้วก็ล้มลงแล้วก็ให้ทหารคุมเอาตัวมาที่ค่ายกลับมาก็แจ้งความที่ตัวเองไปรบกับโลเฉียให้กับเต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีคิดแค้นจะใคร่ตัดศีรษะของโลเฉียซะแต่ว่ามันจนใจด้วยหนังสือรับสั่งนั้นบอกว่าให้จับตัวส่งไปเมืองหลวงนะถ้าว่าไปตัดหัวเนื้อตัวทำเกินคำสั่งติงจิวกงก็ให้ทหารนั้นเอาตัวไปคุมเอาไว้หลังค่ายแล้วก็แต่งโต๊ะเชิญโทเฮงซุนเสพสุราเป็นการแสดงความยินดีระหว่างกันและกันทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ครั้นแจ้งว่าข้าศึกจับโลเฉียไปได้โอ้โหตอนนี้ทุกข์หนักทีเดียวแล้วก็คิดว่าเห็นจะมีผู้วิเศษมาช่วยติงจิวกงอีกแน่แน่ดังนั้นพอเวลารุ่งเช้าทหารมาบอกเกียงจูแย่ว่าโทเฮงซุนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวได้ยินอย่างนั้นก็ว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเฮงซุนแก้แค้นการที่จับโลเฉียไปนี่ถือว่าเสียหายหนักทีเดียวเกียงจูแย่ก็บอกว่าท่านจะออกรบครั้งนี้จงระวังตัวนะอย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวรับปากว่าแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่กิเลนถือกระบองกุมทหารออกไปครั้งนี้คิดว่าสำเร็จไหมครับจะรู้คงต้องครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศีลต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกพร้อมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณทางตัดข้ามแยกอโศกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว15รายสีเหลือง15รายและสีแดง2รายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมรถเครนและหัวลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟช.กล่าวว่าเบื้องต้นได้เร่งดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ขอสมก.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมส่วนผู้ใดที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตราชเทวี นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าขสมกมีการทำประกันภัยและพ.ร.บ.คุ้มครองความปลอดภัยบุคคลภายนอกวงเงินคุ้มครองผู้เสียชีวิต 1.5 ล้านบาทและผู้บาดเจ็บ 80,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งทางขสมกจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทั้ง8รายได้จึงขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัวผู้ที่อาจใช้บริการรถเมย์สาย206เมกะบางนาบางเขนหากไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขนราชทีวีได้ทางหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแว็บแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แว็บออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปบอกเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินรู้สึกเสียงที่เดินมามันมั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้จะอะไรไม่ก่อนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือที่ว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งเนี่ยชี้ไปที่ข้างหน้าพี่มาเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงเทพไปโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

กษียณราชการก็เลยได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็เป็นปีสุดท้ายที่จะต้องทำงานถ่ายทอดสดอย่างนี้นะครับก็ได้เห็นทุกครั้งก็คือจะเดินไปที่เต็นท์ของเกษตรกรหรือว่าได้เห็นเกษตรกรที่เป็นผู้จะได้เข้าเฝ้ารับพระทานนะครับการกิตติบัตรและก็โลที่ระลึกสำหรับการทำงานด้านการเกษตรอย่างได้ตรงตามที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรที่เด่นหรือก็ได้รับพระทานรางวัลในเรื่องของปราชญ์เกษตรนี่นะครับก็แต่ละท่านก็จะได้เห็นถึงความปลื้มปิติและก็แววตาของความปราบปลื้มแต่ว่าในแววตาแล้วก็ร่างกายก็จะได้เห็นถึงความริ้วรอยของความที่จะต้องฝ่าลมแดดลมร้อนฝ่าเรื่องของความยากลำบากผิวที่หนังที่ต้องตรากตรำนะครับสู้แดดสู้ฝนนั้นต้องเกิดความกล้านไม่ได้มีบรรดาครีมโลชั่นหรืออะไรที่จะต้องมากันแดดระวัดรักษาให้ร่างกายนั้นมีผิวพรรณที่งดงามอย่างเช่นคนในภาคเมืองก็จะได้เห็นริ้วรอยแบบนี้อยู่เสมอเวลาที่เราได้ไปทำงานในการถ่ายทอดสดแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่หรือว่าคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนเฒ่านาเฒ่าไร่ที่ได้เดินทางมานะครับแล้วก็เข้ามาในร่วมในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความยากลำบากของชาวไร่ชาวนาจากการได้พูดคุยสอบถามกันแล้วก็จะมีคำเสมอเสมอว่าโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนอย่ามาเป็นชาวไร่ชาวนาอย่ามาทำนามันยากลำบากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นผู้ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูคนทั้งชาติทั้งแผ่นดินก็คือชาวไร่ชาวนาของเรากระดูกสันหลังนี่แหละครับไม่จบป.4แต่ทำนาเลี้ยงคนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมเป็นจุดรุ่งสมัยขอบพระคุณสวิตสมนัสควบคุมเสียงท่ามกลางบรรยากาศของในฤดูกาลที่จะเริ่มต้นการทำนาขึ้นมาแล้วนะครับการเสียงทายของกิน7สิ่งเรียงตั้งเป็นเรียงพระโคแล้วก็เรื่องของคำทำนายของพนุ่งนะฮะที่ได้พนุ่งมา6คืบแล้วก็น้ำจะน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็คำพยากรณ์ที่ได้มีคำพยากรณ์กันออกมาแล้ววันนี้ก็ในเรื่องความรู้สึกก็คือการได้เห็นข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในกลางเมืองหลวงที่มันก็เป็นเรื่องที่ซ้ำๆเดิมๆกันอยู่เสมอก็คือความไม่ปลอดภัยแล้วก็คุณภาพแล้วก็ค่าชีวิตคุณค่าของชีวิตของผู้คนที่ต้องนั่งรถเมล์โหนรถเมล์แล้วก็อยู่ท่ามกลางของบรรยากาศของรถติดแล้วก็เสี่ยงภัยในทุกๆวันในการสัญจรไปมาแล้วก็ต้องหาสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะครับไม่รู้จะกี่บทเรียนจะถอดกันไม่รู้กี่จะถอดยังไงก็ถอดจนไม่เหลือจะนุ่งกางเกงในกันแล้วนะครับไม่มีนุ่งเกงในจะนุ่งกันละถอดจนเห็นตูดเห็นก้นกันหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะแก้กันได้ยังไงได้ไม่มีทางที่จะแก้ได้เลยถ้าเกิดว่ามันจะมีสภาพเป็นอยู่แบบนี้นะครับก็สูญเสียชีวิตที่มีคุณค่าที่ต้องจากไปคนที่เขาอยู่เบื้องหลังทั้งหลายคือความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคเมืองอยู่เสมอนะครับแล้วก็การสูญเสียแล้วก็ไม่รู้จะป้องกันจะแก้กันยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้มากันกี่ยุคกี่สมัยกันแล้วนะครับไม่ต้องไปโทษอะไรทั้งนั้นนะครับเราต้องหาทางกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วมันก็ยังหาทางกันไม่ได้ที่จะทั้งเรื่องของขบวนรถไฟเรื่องของรถเมล์เรื่องของที่กั้นที่มันปิดกั้นไม่ได้เรื่องของรถลาการสัญจรไปมาที่มันแน่นขนาดหาทางรูระบายกันไม่ได้แล้วนี่นะครับมันจะทำยังไงการจราจรที่ติดขัดแล้วก็รถที่ต้องใช้สัญจรขนส่งแล้วก็ผู้คนที่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยวดยานพาหนะแล้วก็จำเป็นที่ต้องโดยสารรถประจำทางแบบนี้กันถ้าเกิดว่าเป็นเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ที่มันอยู่ในอาทิตย์หน้าที่เป็นช่วงการเปิดเทอมหรือว่าช่วงเช้าจะทำอย่างไรนะครับช่วงเย็นนี่ก็เหมือนกันแหละครับก็หนักหนาแน่นอยู่ที่ผ่านมาก็แสดงความเสียใจกันอยู่เสมอนี่แหละครับเป็นประจำก็จริงวันนี้ไม่อยากจะนั่นเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกเศร้า
ข้าใจแล้วก็เกิดบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับครับเดินทางกันต่อไปนะครับกับทุนดนตรีที่เลือกบทเพลงที่พี่เขียวคาราบาวร้องเอาไว้เสียงของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็ดนตรีนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณภาพอยู่เสมอๆและยิ่งในฝั่งเรื่องราวที่พี่เขียวคาราบาวได้แยกตัวมาทำห้องอัดห้องบันทึกแล้วก็อยู่เบื้องหลังการทำงานแล้วยังเห็นว่าความเหนื่อยความยากลำบากนั้นมีอยู่กันเยอะแยะมากมายนะครับวันที่29นี้บัตรเต็มแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะต้องมาลุ้นกันที่หน้างานนะครับสำหรับท่านที่จะ walk in กันมานะฮะเพราะว่าเรามีที่นั่งอยู่จำกัดแค่ 1,000 ที่ซึ่งเต็มแล้วแต่ก็คาดว่าถ้าที่จองแล้วไม่มาเราก็จะให้สิทธิ์กับคนที่เดินทางกันมาที่หลังหรือว่า walk in กันมารอคอยที่หน้างานกันนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:28 นนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมพิจารุสมัยและคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและการจันทร์วสันต์วงสว่างโมนิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านไม่ได้เตือนใจชำนาญในเมืองบุญประกอบโอเกินและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับที่ส่งเพลงเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452นะครับวันนี้คุณสุวิทย์สมนัติควบคุมเสียงก็ผมสดจากที่บ้านนะครับก็มีช่วงเวลาที่จะต้องทำหน้าที่กันอยู่อีกวัน4เดือนนะครับก็เดี๋ยวเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วก็ที่คุณแนะนำกันด้วยนะครับอ๋อตะพุยชุมแพยังไม่ได้ใส่ของอมตะไว้ให้ใช่ไหมครับนะฮะมีคนขอไว้ตั้งหลายครั้งแล้วไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้คุณวสันต์เขาออกแบบแบนเนอร์ของงานเดือนหน้าไว้ให้แล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็คือคิดคำคิดข้อความแล้วก็ภาพส่งให้ลงหน้ากันซึ่งตอนนี้ก็ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเลยนะครับสำหรับแบนเนอร์ต่างๆเพราะว่าหลังจากที่อีก4ครั้ง4เดือนที่จะได้ยุติกันก็คงจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำกันตลอด3ปีที่ผ่านมาที่คุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบจากนะครับโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นะฮะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์อิสระทำงานอยู่ในที่ที่แบบมีความสุขนะครับแต่ว่าก็งานหนักนะฮะเขาใช้สายตาเยอะเป็นห่วงเป็นเพื่อนอยู่เหมือนกันก็เราก็เลขหลักหกกันแล้วนะครับนะฮะวันก่อนเพื่อนส่งภาพมาตกใจเขาไปปีนขึ้นไปบนหลังคาไปเปลี่ยนปรับเสาอากาศโทรทัศน์ใช้หนวดกุ้งอยู่กันนะปรากฏว่าไอ้บันไดมันเลื่อนออกลื่นลงมาหัวแตกเย็บนะครับไปกี่เข็มไม่ทราบได้แขนด้วยแล้วก็เห็นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลดีกระดูกกระเดี่ยวไม่เป็นไรหรือหัวฟาดไปดีไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่หันกล้าขึ้นต้นไม้ครับเสียวก็เลยจ้างเขายอมเสียเงินดีกว่าวันนี้เขามาแต่งต้นไม้แล้วก็เหมาที่จะตัดกิ่งไม้ให้แล้วก็จะขึ้นเองนะก็วันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีเวรอ่านข่าวก็เลยจะกะจะลุยเองสงสัยต้องเบาๆลงหน่อยแล้วก็คงจะเอาแค่แบบแต่งตัดข้างล่างกวาดไปตามสภาพแล้วว่าแต่ขึ้นไปบนต้นมันคงไม่เอาแล้วนะครับมันสูงแล้วขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นไม้คราวนี้ก็กิ่งก้านสาขาเขาก็แผ่ไปทั่วบริเวณด้านหน้าบ้านอยากให้ล่มๆที่ด้านบ้านหน้าบ้านเพราะว่าจะได้เผื่อแผ่คนที่เขาใช้สัญจรไปมาแล้วก็จะได้ใช้ร่มเงาอย่างน้อยก็หน้าบ้านเราก็ล่มไปทั้งแถบเขาก็เดินไปก่อนจะไปถึงหน้าปากซอยก็ไม่ถึงกับแดดเผานะครับก็จะมีที่เป็นร่มเงาจากต้นไม้ได้นะครับแต่ทางการด้วยเพลงที่ผมเลือกมานะครับทั้งเพลงพ่อลูกสาวชาวนาก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอีกนะครับสำหรับเพลงหำเทียมแล้วกันนะครับ

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จำช่วง41นาทีนะครับยิ่งดูคลิปที่มีภาพออกมาเยอะนี่ยิ่งหดหู่มากๆเลยนะเพราะการเขาช่วยเหลือต้องขอบคุณทั้งไรเดอร์ที่วิ่งเข้าไปช่วยกันวางกล่องข้าวแล้วก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจก็วิ่งเข้าไปช่วยผู้คนที่ได้ประสบเหตุโดยเฉพาะที่ไฟไหม้รถไฟไหม้กันนะครับขอภาวนาว่าให้ยอดนั้นอยู่แค่เท่านี้นะครับไม่อยากให้มีผู้ที่สูญเสียมากกว่านี้แล้วเห็นเน็ตเป็นภาพแล้วก็คือทำใจยากจริงๆนะครับถึงเราได้มองเห็นว่าเขาอาจจะไม่รู้จักกันก็จริงแต่ว่าก็เศร้าใจนะครับเพราะว่าเห็นภาพแล้วนะฮะมันเกิดกลางแยกที่มันหนาแน่นไปด้วยผู้คนอย่างนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีงานที่ศูนย์สันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินนะครับซึ่งผมจะไปช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยนะครับก็อาสาสมัครไปนะครับเขาพอดีเขาก็ถามเหมือนกันแต่ว่าพอดีตอนแรกคิดว่าจะไม่ว่างแต่ว่าตอนนี้พอเคลียร์งานได้แล้วก็จะไปร่วม งานตอนเช้าที่ศูนย์สันติพรนะครับตรงต้นถนนราชดำเนินตรงก็ประชาสัมพันธ์เก่านะครับตรงทางโค้งที่ลงจากสะพานรปิ่นเกล้าครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสนามหลวงเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงหัวมุมตรงนั้นเลยนะครับซึ่งก็เดิมเป็นอาคารของกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงเหตุการณ์พฤษภานั่นเองนะครับก็จะมีพิธีวางพวงมาลาและวางมาลาและพิธีสรุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรมนะครับจะมีการบรรจุอัฐิวีรชนเพิ่มเติมคือคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วครับวีรชนสะพานผ่านฟ้าที่ช่วยประชาชนที่ถูกฉีดน้ำจากรถดับเพลิงจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถูกตีเสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนกล่าวรำลึกและข้อเรียกร้องของญาติวีรชนรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานริมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมกล่าวรายงาน34ปีพฤษภาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือว่ากรุงเทพมหานครวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนและแถลงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมที่สวนสันติพรอย่างเป็นทางการจากนั้นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางมาลาและกล่าวรำลึกสรุดีวีรชนผู้นำฝ่ายค้านวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนนะครับผู้แทนพรรคการเมืองและองค์กรประชาธิปไตยร่วมวางมาลาและสรุดีวีรชนในการก็มีดนตรีเพลงบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรมจากสำนักวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครก็มีพิธีสงฆ์ช่วง10:30 นาทีนะครับก็เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วก็ถวายเพลนนะครับตอนช่วง10:30 นาทีนะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงก่อนเที่ยงพักบ่ายนี่นะสนใจกิจกรรมพิเศษเมทอล์กที่ห้อง LT2 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เสวนา34ปีพฤษภา35เดินหน้าประชาธิปไตยการเมืองไทยไม่ไร้ความหวังบทเรียนพฤษภา35รัฐธรรมนูญ40การเสวนาเพื่อพาประชาธิปไตยของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ปี2535ที่นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นชัยชนะของประชาธิปไตยโดยอาจารย์ปริญญาเทวานริมิตรกุลสิริพันธ์นกสวนสืบพันธ์นกสวนสวัสดีสมภพรัตนวารีเหลือติ่งข่าวนะครับปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมดำเนินรายการโดยชนิดนันนะครับชนิดนัน ปุณณนิธิหรือเมแห่งคนดังนั่งเคลียร์นะครับระดมทุนสมทบการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม2535ให้เปิดในวันที่17พฤษภาคมปีหน้านะครับซึ่งจะครบ35ปีนะฮะ535บาทรับเหรียญประชาธิปไตย350บาทรับชุดโปสการ์ดประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์จำนวน17ใบ VIP 1735บาทได้2ที่นั่งรับนาฬิกาเวลาประชาธิปไตยพร้อมด้วยเหรียญประชาธิปไตยและโปสการ์ดครบชุดนะครับ1735บาทสำหรับผู้ปั่นจักรยานมาฟังเสวนาหลังการเสวนามีกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางประชาธิปไตยตั้งแต่4โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับสอบถามรายละเอียดที่0651211688นะครับ0651211688แล้วก็0979919964 0979919964นะครับออกแบบโดยประณิสาบุญคามเหรอครับโปสเตอร์เป็นเวอร์ชันทองรำลึก34ปีพฤษภา35นะครับก็ไปร่วมงานกันได้ซึ่งผมก็จะไปทำหน้าที่ช่วยเป็นพิธีกรให้กับงานนี้ด้วยนะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิโยรุ่งสมัยแล้วคุณสุวิทย์สมอนัตนะครับเพลงที่พูดถึงชีวิตของชาวนาที่ส่งลูกมาเรียนนะครับผู้ยิ่งชุมแพรและมีผู้ที่ขอเพลงคนกินแดดทั้ง0816346452มาจากสกลนครนะครับฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับวันนี้มีทั้งที่มหาสารคามราชบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเพลงพินแล้วก็มาสกุลที่ขอนแก่นถามถึงลูกน้อยในอู่นี่เพลงอะไรเนี่ยนะครับผมก็คุ้นๆจังเดี๋ยวนะครับขอเพลงตะเกียงมาเดี๋ยวว่าเพลงที่บอกว่ามีลูกน้อยในอู่นั่นแหละสิของคนดันเกวียนแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ชายชรานะไม่ใช่เดี๋ยวจะขอไปเช็คก่อนนะครับว่าคืนความจำก่อนสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มความทรงจำเริ่มจะเลอะเลือนลูกน้อยนอนในอู่เนี่ยนะครับเพลงของคนดันเกวียนอยู่แล้วนะครับอาจารย์สีเผือกใครรู้ช่วยบอกทีแล้วกันนะครับทาง0816346452เอาในไลน์มีที่บอกฟังทาง MBT Plus ได้นะครับแอป MBT Plus นะฮะโหลด Play Store หรือ App Store ติดตั้ง MBT Plus นะฮะเปิดแอปตัวก็ฟังกันได้ทั่วประเทศติดต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับครับกับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับตะผุยชุมแพนะฮะเวอร์ชันของอมตะยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวขอไปให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้มาใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็คนกินแดดเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรธัญญาครับกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกระทบสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าซึ่งภาพดังกล่าวอาจสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวเลขาธิการกกต.ยืนยันไม่มีการยื้อคดีหัวเลือกสว.ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ข้อมูลคาดจะสรุปสำนวนได้ในเร็ววันนี้
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการดึงสำนวนและถ่วงเวลาพิจารณายืนยันว่ากกต.ทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบและเป็นธรรมปัจจุบันกำหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่กระบวนการต้องใช้เวลานั้นเนื่องจากคดีหัวสว.เป็นสำนวนขนาดใหญ่มีผู้ถูกกล่าวหาและพยานเป็นจำนวนมากอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยผู้ถูกกล่าวหาและพยานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและชะลอการเข้าให้ปากคำโดยอ้างเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายดังนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ซึ่งพฤติกรรมชะลอเวลานี้อาจกลายเป็นโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเองหากไม่ชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันว่ากกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะอนุกรรมการชี้ขาดปัญหาข้อตัวแย้งมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนั้นเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะกระบวนการสอบสวนมีขั้นตอนถึง4ชั้นขอให้รอฟังมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะเร่งพิจารณาคดีรวมถึงคดีล้อเลียนอื่นๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์ยกระดับงานท้องถิ่นสู่งานระดับชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยครั้งที่25ณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดขบวนแห่และรับชมการแสดงจากนางรำขบวนแห่บั้งไฟ16ขบวนพร้อมกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของชาวผู้เตยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานประเพณีงานท้องถิ่นให้รู้จักมากขึ้นเพราะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีของดีทั้งมะขามหวานและต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีจึงอยากผลักดันให้งานประเพณีเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักพร้อมขอให้ประชาชนอดใจรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจะช่วยต่อยอดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยการอุดหนุนซึ่งกันและกันขอให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

คุณผู้ฟังที่โทรมาบอกว่าชื่อเพลงบทเพลงจากหมู่บ้านของคนดันเกวียนเนี่ยนะครับจากหล่มสักไม่ฟื้นจำความจำได้ก็เป็นเพลงของครูตึงนะครับอาจารย์มนุษย์พันมนุษย์รัตนพันธกุลที่เขียนเพลงนี้เนี่ยนะครับก็จำได้แล้วนะฮะพอดีเมื่อสักครู่ที่ขอนแก่นที่โทรมาทาง0816346452ถามว่าเพลงยลูกน้อยร้องในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรของคนดันเกวียนเป็นผู้พิการทางสายตาก็มีผู้ที่ฟื้นความจำให้ได้แล้วนะครับก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างที่บอกชื่อเพลงแล้วก็นึกกันนานกว่าจะจำได้นะครับเพลงเขาเยอะทีเดียวนะเพลงของผู้ชีวิตเนี่ยนะครับเรากลับมาในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์ยมทองธนกิจหลักการฉนันวัชรวงศ์สว่างมณิพาเทียมแสนสมเกียรติธรรมณีบุญประกอบโอคินเตือนใจชนะในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับยิ่งเห็นยิ่งภาพยิ่งผ่าเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ติดในรถต่างๆเขาจะทยอยออกมากันเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งพอถูกใจจริงๆแบบกันได้เห็นภาพของผู้ที่ครับได้ประสบเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟที่ชนรถเมล์แล้วก็รถข้างเคียงอีกหลายต่อหลายคันแล้วมีไฟลุกไหม้แล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งคนที่จอดติดไฟแดงอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่นะครับเห็นแล้วมันอันตรายจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราไม่อยากจะให้มีแบบนี้จริงๆนะครับเหมือนภาคเมืองเนี่ยรถไฟเรื่องรถอะไรต่างๆที่เข้าไปรถบรรทุกรถอะไรเนี่ยนะครับขนาดใหญ่ซึ่งมันมีน้ำหนักมากๆแล้วก็เข้ามาในผ่ากลางเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมันก็สวนทางกันนะฮะกับเรื่องของยิ่งถ้าเกิดในชุมชนที่เป็นแบบมีโรงเรียนมีอะไรเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับต้องคอยระวังมากมากเลยแต่มันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นก็ร้ายแรงรุนแรงมากมากเนี่ยนะครับเพลงต่างๆนะฮะมีคนผู้ฟังตื่นใจก็บอกว่าเพลงจากหมู่บ้านวงคนดันเกวียนนะครับขอบคุณมากคุณโบกี้ก็แจ้งกันเรื่องกันที่จะฟังทางแอปอยู่นะครับขอบคุณกันนะครับชลบุรี 99.75 นะครับฟังอยู่คุณโบกี้ดินแดงคุณตู่ฟังหนึ่งปทุมธานีนะครับชัดเจนสัญญาณชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากครับทางคุณเน่ก็ส่งลิงก์ของการฟังรายการเข้ามาแล้วก็ส่งต่อกันไปให้ผู้ฟังท่านอื่นๆที่จะได้สามารถติดตามฟังกันได้คนปลูกป่าอันนี้ขอคารวะยังคุณโยผู้รังสรรค์สิ่งดีงามเสียดายท่านใกล้พักผ่อนตามวิถีราชการแต่เชื่อเถอะสิ่งดีสิ่งงามที่ทุ่มเทนั้นข้างหน้านั้นแลไปข้างหน้านั่นแหละมีเส้นทางทอดไปผู้สร้างคือใครคำตอบนั้นขอขอร้อยครั้งกับเส้นทางของถนนดนตรีคนปลูกป่าครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามทำหน้าที่สร้างสรรค์แม้จะเหนื่อยยากเหนื่อยหรือว่าต้องทุ่มเทแต่ว่าสิ่งที่มันได้ผลออกมานั้นก็คือเรื่องของเราได้มีเวทีของคนเพื่อชีวิตมีเวทีให้คนที่ไม่ต้องไปเสียสุ่งสตังในการเข้าชมมาชมฟรีเป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้นะครับไม่ได้มีการใช้งานทั้งได้ใช้งานมาถึง2ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็เข้าที่เข้าทางทำให้หน่วยงานอื่นๆได้มาใช้งานกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่างเช่นบันทึกการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงเวลานี้ที่ทางหน่วยงานทางราชการก็ได้มาใช้สถานที่ที่เราได้มาบุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ทำให้นะครับสถานที่เราได้ใช้งานแล้วก็มีนะครับทั้งการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทั้งบริเวณด้านล่างนะฮะเป็นการทดลองทดสอบนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วยังไม่ได้ทดลองทดสอบแล้วก็ระบบต่างๆก็จะได้ทราบว่าอะไรที่มันมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือว่าข้อจำกัดอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อยู่กับมิตรภาพของถนนดนตรีที่ได้มาช่วยงานนะครับไม่ว่าจะทั้งหน่วยงานภายในนะน้องๆทีมทั้งด้านเทคนิคของวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หอประชุม
ห้องออดิโทเรียมนะฮะที่ได้นะครับได้มาทุ่มเททำให้กับท่านดนตรีแล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั้งนอกทุกท่านนะครับทั้งนานาคนเดือนตุลาแล้วก็คนที่สนิทที่เชื่อเป็นกาลามิตรยาลามิตรหรือว่าเพื่อนจากวัดนวลนริศอย่างเช่นคุณวสันต์มงสว่างที่ช่วยออกแบบกันมานะครับแล้วก็ทีมทางด้านของช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทางทีมของศิลปะวัฒนธรรมที่เขาได้มาข่าวศิลปะวัฒนธรรมได้มาช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแม้กระทั่งรายการของทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆรายการที่ผมทำงานอยู่ที่นี่ก็ช่วยกันเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็รวมไปถึงสื่อของพี่น้องที่อยู่ทางภายนอกด้วยนะครับนี่นะครับก็คือน้ำจิตน้ำใจที่พอเห็นเราตั้งใจทำงานทุ่มเทให้แล้วก็เขาก็เข้าใจแล้วก็ทำให้งานนั้นออกมาสู่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับฟังงานด้านดนตรีดีๆในทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รับชมได้ทาง Facebook ของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศด้วยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งนะครับทั้งหมดอีก4ครั้งเท่านั้นนะฮะก็รวมครั้งนี้ด้วยก็คือพี่เขียวคาราบาวและนาซิเผือกคนดัดเวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเพื่อนชีวิตนะครับทั้ง2ท่านนี้เป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนกันมาและคาราบาวคนดัดเวียนก็ได้เขียนคู่กันมาตลอดที่ช่วงคาราบาวได้เริ่มต้นเดินทางใหม่ๆแล้วก็มีสหายกันก็คือทั้งนาซิเผือกแล้วก็มิตรสหายของทั้งกลุ่มเพื่อนโคราชเช่นอาจารย์มานพรัตนพันธกุลรู้ถึงโคราชแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่พี่แดงโยงนะครับอาจารย์สีสันควงตะคองหลงอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนที่ได้ลารับจากไปแล้วก็รวมไปถึงที่เท่าชลาทั้งหลายนะครับอายุมากๆกันได้อยู่กันเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดมานะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เคยได้พบปะจะเจอกันก็เลยทำให้เป็นสายทานของบทเพลงเพื่อชีวิตที่ได้เดินทางกันมาถึง30กว่าปีแล้วของถนนดนตรีที่มีกลุ่มญาติมิตรแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะครับคำเพลงที่คุณผู้ฟังได้อันนี้ไม่ใช่คุณฟังขอเป็นผมเลือกเองแล้วกันนะฮะผมเลือกเพลงนี้ให้นะครับสำหรับเรื่องราวของคนที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นนะครับผู้ที่มีบุญคุณให้กับเราชาวนาทั้งหลายนี่นะครับแดดสุดท้ายมาริโอน่าครับ

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงข้ามองมนเป็นประมาณเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
1: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
1: ไอเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าขุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ขินเรื่องเดี๋ยวนะวันนี้เขาเพิ่งไปทานอาหารมีคดีซื้อเขาเรียกอะไรแม่เป้งเหรอซอย77นี่ตรงเพชรเกษม77ที่ผมเดินตลาดมาตลอดอาทิตย์เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีของหลากหลายมากแล้วพอดีลงไปทานน้ำพริกกับปลาทูแล้วก็พอดีซื้อแม่เป้งมาไม่เคยทานหรอกครับแล้วก็ได้ยินรู้แทนขายมะแดงนี่เคยทานแต่ว่าอะไรเขาเรียกแม่ปงแม่เป้งอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยทานนะเขาพอดีลูกชายเขาบอกอร่อยก็เลยลองไปดูว่าหน่อยนะครับแล้วก็เปิดดูที่คุณฟังข้างขอเพลงแล้วก็ทางไลน์ที่ส่งกันมาแล้วก็ที่เรื่องที่ขบวนรถไฟเนี่ยชนเนี่ยก็มันสลดหูแล้วก็เห็นภาพหลายๆมุมขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพราะกล้องวงจรปิดก็ค่อยทยอยออกมาแล้วก็เศร้าใจเห็นคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์ที่ตัวสารรถเมย์ยังได้ขยับมือขยับไม้คงพูดคุยกันอยู่ในรถนี่นะครับแล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันป้าฟองสนานของผมนะฮะก็ยังแม่หมอนี่ก็ได้บอกว่ายังมีน่าจะยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหญ่ๆอีกก็โหอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ขอให้มันป้องกันหรือว่าหาทางที่จะคือที่ผ่านมานี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับในเรื่องอุบัติเหตุที่มักจะบอกว่าปิดป้องกันแล้วหาทางแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่มันคือเราก็ผ่านตรงนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะเวลาเคยไปทางแถวอโศกสุขุมวิทแถวเส้นรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับก็เคยผ่านไปแถวเพชรบุรีแถวจะไปทางศูนย์เศรษฐกิจหรือว่าไปทางพระราม4หรือไปทางแถวแยกอโศกเนี่ยจะไปออกทางแยกแถวที่รถลาติดออกมาเนี่ยนะครับมักกะสันอะไรเนี่ยก็เคยใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับหรือไปทางที่จะไปออกช่อง3อะไรนี่ได้เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วก็น่าเศร้าใจนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลกันเยียวยาเรื่องผู้ที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของข้าวของสิ่งของทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็ทางท่านนายกก็ลงไปแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายแต่ยังไงเนี่ยเรื่องรถที่มันขนาดใหญ่แล้วเข้ามาในกลางเมืองแล้วมีแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วรถไฟฟ้าบางรถต่อไปข้างหน้าที่ต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยจะมีรถไฟความเร็วสูงเข้ามาอีกเราจะทำยังไงกันถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างใหญ่ๆขนาดนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดทั้งลุงฟางก็ให้ไว้กับเรื่องของเกษตรกรเนี่ยนะครับเกิดสักครู่นี้ที่ขอเสียงเพลงแห่งชีวิตจากพี่เบกแก้วไหลทองมานะครับแล้วก็ตะเกียงฟังมาจากขอนแก่นนะครับที่มาสักครู่ที่ถามถึงชื่อเพลงว่าที่มีลูกน้อยในอู่นอนในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรก็คือบทเพลงจากหมู่บ้านของได้ฟังกันไปแล้วมีขอเพลงพินจากสุราษฎร์ธานีนี่ก็บอกชื่อเพลงไม่ได้บอกชื่อเพลงบอกเนื้อเพลงมาเหมือนกันนะฮะพ่อเป็นกรรมกรมหาสารคามนะครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับแล้วก็เพลงตะเกียงนะครับที่ให้แล้วแล้วก็ยังมีแสงตะเกียงของน้าหว่องด้วยอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนทางใน Google Form ที่ส่งมาให้แล้วทางแอดมินนะฮะก็ส่งมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงขึ้นไปอ่อนได้แล้วครับก็ดอกไม้พฤษภานะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคุณพัด438ฟัง 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอมา2เพลงใครฆ่าประชาชนอันอัลบั้มพฤษภา35นะฮะสถานีน้ำตานะครับคุณหนึ่งปทุมธานีขอเพลงกลึบพงเทพคุณเจ้าคุณแล้วก็เพลงไกลของพี่อองสุรศรีที่คุณจรัสขอเพลงแม้เราจะไม่พบกันนะหงาดอกไม้พฤษภาโฮปจากบ้านมะขามยักษ์คอนบุรีนะครับแล้วก็คุณ
ตู่ขอไอ้ดินกินฟางอ้นตะวันชัยสาวรำวงโบกี้นัทชัย BK ฟังจากสวทชลบุรี FM 99.75 ขอบคุณมากนะครับบอกให้เปิดหลังข่าวต้นชั่วโมง4ทุ่มซะด้วยกำหนดไว้เลยไม่ได้เปิดเพลงเร็วแล้วมั้งครับสักครู่ที่ผ่านไปแล้วเคเรือแนวหน้าปฏิวัติฟังออนไลน์จากบางเขนอยากให้อะไรเนี่ยอยากให้ผลล็อกอะไรไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงอะไรครับเพลงที่ผมเลือกมาอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวนาชาวไร่แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางน้ำเส้นทางที่เป็นสถานที่ที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้นะครับลำตะคองครับ

เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสนะครับแสนตะเกียงที่ประใหม่คลอง8ขอมานะครับก็ยังอีกหลายเพลงนะฮะที่ค้างๆทาง0816346452ก็ปิดท้ายกันด้วยพ่อเป็นกรรมกรจากมหาสารคามและดอกไม้พฤษภานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตการดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
10: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปภ.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

็นเกลียวสัมพันธ์เสมอแม้เราจะไม่พบกันก็อีก4เดือนที่ทนดนตรีไลฟ์จะได้ยุติลงก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าต้องบอกเลยว่าสร้างตำนานมาจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนักศิลป์คนดันเกวียนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันนานมากนะครับ12ปีแล้วมั้งครับที่เคยได้เดินทางด้วยกันแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานด้วยกันเลยก็จะมีเจอบ้างอย่างเช่นที่เขาใหญ่แล้วก็เสร็จงานคอนเสิร์ตก็ต่างคนต่างเดินทางกลับเวลาทักทายพูดคุยก็ไม่ค่อยมีซึ่งในวันที่29พฤษภาคมถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็เราจะได้พบได้เจอกันทั้ง2ท่านนะฮะส่วนเดือนมิถุนายนนะครับ26มิถุนายนก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ไข่ของอาจารย์ใหญ่มาเลยของอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพื่อชีวิตนะครับเป็นถึงอาจารย์ไข่อาจารย์ใหญ่ก็คือนังหงานี่นะครับแล้วก็จะมีคารวานน้อยนะฮะแล้วก็ดวงดาวเดียวดายซึ่งก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งนะครับที่คิดว่าการจองที่นั่งคงจะเต็มเร็วเช่นเดียวกันนะฮะจุดพักของนักเดินทางที่ตอนนี้แบนเนอร์ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้กับทางทีมงานนะตอนนี้ก็ขอเวลาให้นะฮะที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบและให้ทางนังหงากับนะฮะกับทางวงได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะโอเคไหมถ้าโอเคก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์ที่ทำติดต่อกันมาในเดือนต่อไป78ปีนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยซึ่งก็ถ้าเปิดลงทะเบียนก็คงจะรวดเร็วเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนและก็ต่อเนื่องเลยนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับแบนเนอร์แทบจะต้องบอกว่าออกอย่างรวดเร็วหลังจากนะฮะเสร็จนักงานแล้วตอนนี้ชื่อของคอนเสิร์ตในครั้งเดือนกรกฎาคมนั้นออกมาแล้วนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คงจะจองเต็มเร็วอีกเช่นเดิมแล้วก็น่าจะมีผู้เข้ามารอคิวกันทั้งหน้าอีกเป็นนับเป็นพันๆเหมือนกันนะฮะกับคาราบาวอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายนี้นะครับนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะในช่วงของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนกับเทปบันทึกรายการทนดนตรีไลฟ์และก็ในวันที่แสดงนั้นก็สามารถจะรับชมได้ทาง Facebook ทนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดือนสุดท้ายนะครับก็จะปิดท้ายด้วยมิตรภาพของเสียงเพลงของวงดนตรีใต้ดินที่เคยมาเยี่ยมเยือนถนนดนตรีตั้งแต่สมาชิกครบดั้งเดิมของ4คนนะครับบุพภาแห่งเสียงเพลงจะมาปิดท้ายในเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็คิดคำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งให้คุณจ็อกวสันต์ได้ออกแบบกันต่อไปนะครับ4ครั้ง ที่กำลังจะหมดนะครับหมดเวลาลงสำหรับถนนดนตรีก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มอบให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทิ้งท้ายปิดตำนานของถนนดนตรีไลฟ์ไปในปีที่3นะครับกับมาริโฮน่าในช่วงวันที่6สิงหาคมเพลงที่ผู้พิการทางสายตาจากสุราษฎร์ธานีขอไว้ถนนแปลกแยกครับ

0: ตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ก็ใน Facebook ก็คงไม่ต้องไปจองแล้วนะครับเต็มมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดให้จองเมื่อสัปดาห์ช่วงแรกเลยนะครับก็2วันก็เต็มแล้วแต่ก็มาลุ้นถ้าท่านที่เคยมาบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันจะมีที่จองเราไม่ได้เดินทางมานะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับการดูลำดับต่างๆกันไว้นะฮะอันนี้ก็จะระบุได้ที่นั่งแล้วนะครับเหมือนที่เคยทำมาก็จะได้ไม่วุ่นวายกันอีกนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าปฏิบัติตามกฎตามระเบียบแล้วก็มันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะว่าถ้าไม่วิ่งเข้าไปถ้ารถก็มีสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟแล้วก็ต้องหยุดต้องจอดจริงๆนะครับใช่ไปซอกแซกของแซกเข้าไปนี่นะครับแต่ว่าอันนี้คือรถเมย์นี่ก็เขาก็คงจะเห็นใจผู้โดยสารหรือว่ารถที่มันติดกันมานานนะเดี๋ยวก็ทำจนขึ้นชินนะครับรถไฟเองก็เหมือนกันนะครับว่ายังไงก็รถน้ำหนักบรรทุกขนาดนี้มันต้องช้าแบบเหมือนนั่นเลยไหมคือตอนที่ไปแม่กลองนี่เวลาเขาวิ่งเข้าสถานีที่ล่มหุบเนี่ยก็ต้องค่อยช้าเข้าไปพอดีเป๊ะนะครับตั้งจังหวะที่รถไฟเข้าไปเทียบชานชาลาที่สถานีที่แม่กลองเนี่ยนะครับครับก็จะไงต้องทางที่จะต้องทั้งจะป้องกันอื่นๆดีกันนะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องรถไฟหรือว่ารถเมล์หรือว่ารถหรือว่าเรือนะครับช่องทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมองแล้วมันจะเป็นที่ที่อันตรายนะครับทุกที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่อันตรายทั้งนั้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนนั้นจะมีเพียงน้อยนิดหรือแทบจะเป็นศูนย์นี่ก็เลยเราก็ว่าได้ส่วนในบ้านเมืองของเราครับก็รู้จะพูดยังไงนะฮะเห็นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็สงสารคนที่เขาต้องสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนี่นะครับ5:29 นะครับเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นี่นะครับทางไลน์ก็บอกว่าเพลงเพราะขอบคุณมากครับคุณอ้อยเอเจแล้วก็ทางครูก็ฟอร์มที่แอดมินช้างน้อยนะครับแบบฟอร์มที่ให้ไว้มีเพลงที่ขอมาเพิ่มเติมนะครับพระคอร์ดกีตาร์สอนอรชุนคุณเป็ด ND91 แล้วก็จอมขวัญกับคุณปล่อยที่อยู่จังหวัดสงขลาผมมอบจอมขวัญให้กันแล้วกันครับ

เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

พิ่มเติมนะครับทาง0816346452อีกเพลงหนึ่งคนของแผ่นดินนะครับไฟดับมาเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านทั้งซอยเลยนะมืดตื้อทั้งซอยเลยนะครับไม่รู้มีอะไรไปชนเสาไฟฟ้าหรือเปล่าแบบถ้าเกิดอะไรอ่ะที่ต่อหม้อหรือชนเสาไฟแล้วหม้อแปลงระเบิดอย่างเงี้ยนะน่าจะไฟดับแต่ไม่รู้ใช่เปล่านะฮะแต่ว่าไฟดับทั้งซอยก็เลยกว่าจะบูทเครื่องขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็เลยเปิดเพลงต่อเนื่องกันไปเพลงทางจันทบุรีที่ขอมานะครับบาปบริสุทธิ์จะจัดให้แล้วนะครับส่วนในแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาก็ยังมีค้างๆอยู่อีกเหลือไม่มากนะครับ 2-3 เพลงแต่เพลงที่เคยได้ฟังบ่อยๆแล้วก็จะไม่ได้เปิดให้อย่างเช่นเพลงไกลนะครับก็เปิดแล้วเพลงคลิปของน้ำหมูก็ไม่ได้เปิดให้นะครับสำหรับคุณเจ้าคุณแต่ว่าเป็นเพลงจังหวะเร็วๆแล้วนะครับสถานีน้ำตาพิทักษ์เสริมราชที่คุณเน่งขอมาก็จัดให้แล้วนะครับไอ้ดินกลิ่นฟางคุณตู่นะฮะส่วนพระคอร์ดกีตาร์กับสอนอรชุนนี่คุณเป็ด ND91 ก็เดี๋ยวคงพระคอร์ดกีตาร์กับสอนอรชุนนะอยากเปิดนะแต่ว่ามันเพลงจังหวะมันช้าๆแล้วนะครับแนวหน้าปฏิวัติครับที่ขอเพลงนี้มาเคเรือครับ

ิดขึ้นก็มันความเศร้าใจที่เหลืออื่นใดคือสภาพศพทั้ง8คนที่เสียชีวิตนั้นบอกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ยังไม่ได้จำร่างกายท่านไม่ได้เลยนะครับและไม่มีบัตรไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเหลือยืนยันผู้ว่าชัดชาติออกแถลงกลางดึกนะครับว่าประกาศถ้าใครที่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวยังไม่กลับบ้านไปให้โทรเข้าเบอร์063918-7654 063918-7654เพื่อช่วยกันได้แจ้งพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับนี่เป็นเรื่องที่รถเมล์สาย206นะครับซึ่งเป็นสายของคนทำงานกะดึกใช้ประจำผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวไม่มีใครรู้ว่าขึ้นรถคันไหนเวลาไหนนี่ที่เหตุผลที่ผ่านไปแล้วยังไม่มีญาติมาแจ้งความเพราะอาจยังไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่าคนที่รักหายไปนะครับก็คงจะต้องล้ำลากันนะครับเพลงสุดท้ายก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเพลงพินนะครับแล้วถนนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ผมจะต้องไปทำหน้าที่ตอนเช้ามืดเลยนะครับกับงาน30ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปได้ก็ไปพบกันที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินนะครับที่วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมประโยชน์ทุกสมัยและคุณสุวิทย์สมนัตลำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ถนนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตัดติสวัสดิ์ครับ

ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเวลา8นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสานเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟและต่อด้วยรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพากาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

0: วันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาอาโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ที่18พฤษภาคมไปเทศปุจฉาสามธรรมาสที่บ้านห้วยแก้วพัฒนาตำบลห้วยราชามเภอห้วยราชบุรีรัมย์ในงานบุญของคุณโยมแม่สัตว์ณรินรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์โยมญาติทั้งหลายในช่วงนี้คณะสงฆ์ภาค11มีโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์
1: ซึ่งเมื่อวานนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตาภรณ์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีเมตตาเดินทางไปร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์ภาค11ที่จังหวัดชัยภูมินะเช็คเช่นเดียวกันนะก็ถือโอกาสนำข่าวมาประชาสัมพันธ์บอกเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์พุทธศาสนิกชนอนุโมทนาบุญเพราะว่ามีคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์หลายสิบรูปเช็คเช่นเดียวกันและประชาสัมพันธ์อีกข่าวหนึ่งญาติโยมที่มีลูกมีหลานนะประสงค์ที่จะบวชเรียนม.1ถึงม.6ก็ไปสมัครบวชศึกษาเรียนได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่นะก็บวชเรียนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเชิญเจริญพรนิยมนะพาลูกพาหลานไปบวชเรียนม.1ถึงม.6ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์จะรับสมัครไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องที่พึ่งพุทธศาสนิกชนเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก็ชื่อว่าเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของพวกเราซึ่งเราชาวพุทธมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยเราได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าเราได้ธรรมะจากการศึกษาจากการฟังแล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติทำให้เรานั้นเนี่ยมีที่พึ่งอันเกษมก็คือพระธรรมนั่นเองนะรู้ธรรมะนำธรรมะไปเป็นข้อปฏิบัติก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีความเข้าใจตามวิธีพุทธธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าคนไม่มีที่พึ่งเขาเรียกว่าคนอนาถาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังนี้ตามความแห่งพุทธภาษิตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายว่าบุคคลที่เกิดมาเนี่ยจำเป็นต้องมีที่พึ่งหรือควรที่จะหาที่พึ่งเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งเป็นคนอนาถานะคนอนาถาแปลว่าไม่มีที่พึ่งหรือมีแต่พึ่งไม่ได้ คนไม่มีที่พึ่งจัดว่าเป็นคนอนาถาคนอนาถาย่อมอยู่เป็นทุกข์คือมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากหาความสุขไม่ได้เลยนะการที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าทรงแนะนำให้เราได้รู้ว่าที่พึ่งนั้นเนี่ยสำคัญและจำเป็นจำต้องหาต้องมีไว้เพื่อที่จะได้ยึดเป็นที่พักพิงอิงอาศัยที่พึ่งที่ควรจะหาและควรจะมีที่เป็นหลักสำคัญนั้นเนี่ยมีอยู่3ประการ1พึ่งตน2พึ่งคนและ3พึ่งธรรมการพึ่งตนนั้นในโยมญาติทั้งหลายอันการพึ่งตนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังเป็นที่รู้เข้าใจกันโดยว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราได้ยินมาตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่จำความได้และพูดได้ด้วยว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำว่าตนในที่นี้หมายถึงร่างกายแล้วก็จิตใจบุคคลจะพึ่งตนได้จะต้องพึ่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายจะต้องแข็งแรงจิตใจจะต้องเข้มแข็งจึงจะแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหาลาภยศตำแหน่งหน้าที่การงานและแสวงหาข้าวของเงินทองมาบำรุงเลี้ยงตนและบุคคลได้โดยสะดวกนอกจากร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งแล้วเนี่ยจะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านอันบุคคลผู้เกียจคร้านก็คือคนเอาแต่นอนอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นไม่ลุกขึ้นทำการทำงานหนาวก็นอนร้อนก็หนีแดดก็บ่นฝนก็ว่าเห็นงานง่ายงานหนักงานใหญ่เป็นของเหลือวิสัยแม้งานง่ายงานเบางานเล็กน้อยก็เห็นเป็นเตี้ยต่ำไม่ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันชอบแต่ความสบายคอยเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหลบงานหนักรักงานเบาเอาแต่ผลไม่เอาเหตุจัดเป็นคนประเภทงอมืองอเท้าพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ซ้ำยังเป็นภัยภาระของสังคมอีกด้วยส่วนคนที่ขยันจัดเป็นคนที่รักงานมุ่งมั่นทำงานเป็นคนที่มีความอดทนทนแดดทนฝนกล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังหวังฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้าบุคคลผู้ที่จะพึ่งตนเองได้ในญาติโยมนอกจากความขยันแล้วจะต้องฉลาดในการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติที่หามาได้เป็นผู้ที่เข้าใจในการจัดสรรปันส่วนการคำนวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับให้มีเกินใช้ให้ได้เกินเสียไม่ควรเสียเกินได้ใช้เกินมีมัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อคำว่าประมาณก็คือความเหมาะสมสมควรพอดีแล้วก็พอเพียงนั่นเองคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนบุคคลให้รู้จักพึ่งตนเองเพราะบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยตนเองเป็นใหญ่เมื่อบุคคลพึ่งตนเองไม่ได้ชื่อว่าได้มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตชีวิตจะไม่มีความหมายชีวิตจะกลายเป็นอนาถาไร้ที่พึ่งคนอนาถานั้นน่ะญาติโยมเปรียบเหมือนกับต้นไม้ไร้ผลนกไม่จับป่าไร้ร่มไม้สัตว์ไม่อาศัยเถาวัลย์ไร้ดอกแมลงไม่เกาะลำธารไร้กระแสน้ำปลาก็ไม่อยู่นายไร้ความเมตตาความยุติธรรมบ่าวก็หนีชายไร้ทรัพย์และวัยหนุ่มหญิงก็ออกห่างฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายการพึ่งตนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะต่อมาการพึ่งคนอันการพึ่งคนนั้นในโยมญาติทั้งหลายก็มีความสำคัญเพราะมนุษย์นั้นเนี่ยจัดว่าเป็นสัตว์สังคมไม่นิยมอยู่ตามลำพังแม้ว่าจะพึ่งพาตนเองได้แต่ในบางครั้งก็จำต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นและอยู่ร่วมกับคนอื่นในฐานะต่างๆกันเช่นพึ่งความคิดพึ่งกิจกรรมพึ่งผลประโยชน์นะการพึ่งคนอื่นนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือพึ่งความคิดนะถ้าพึ่งความคิดกับคนไม่ดีวิถีชีวิตจะไม่ราบรื่นเข้ารกเข้าพงไปเมื่อพึ่งความคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมและผลประโยชน์ก็จะดีเรื่องพึ่งคนอื่นนั้นในโยมญาติทั้งหลายมีความสำคัญจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีและใช่ว่าคนอื่นจะเป็นที่พึ่งได้ทุกคนเสมอไปคนที่จะเป็นที่พึ่งได้นั้นในญาติโยมจะต้อง เป็นกัลยาณมิตรซึ่งแปลว่าเพื่อนแท้เพื่อนดีคือเพื่อนที่มีเมตตาจิตต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันระลึกนึกถึงกันไม่เบียดเบียนกันปรารถนาดีแล้วก็หวังดีต่อกันบุคคลที่จัดเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรแท้นั้นในญาติโยมหาได้หมายเอาเฉพาะคนรุ่นราวคราวเดียวกันไม่กินด้วยกันเที่ยวด้วยกันเท่านั้นก็หาไม่หากแต่หมายถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยนะเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้ทั้งนั้นเลยทีเดียวกล่าวสั้นก็คือบิดามารดาเป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดาแม้สามีกับภรรยาครูบาอาจารย์กับศิษย์ยามศิษย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันได้โดยที่สุดเพื่อนร่วมงานชาวบ้านอยู่อาศัยในย่านเดียวกันเป็นต้นการพึ่งคนอื่นจึงต้องเลือกกัลยาณมิตรคบหากัลยาณมิตรคนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรแม้จะใกล้ชิดก็พึ่งกันไม่ได้ได้ในคำที่ว่าถึงแม้จะเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้ถ้าไม่เป็นชาติไม่เป็นเชื้อแต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาดังนี้จึงควรที่จะนึกถึงคำโบราณที่ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากและว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นปีมากได้เพื่อนตายยอมทายชีวาวาสหายากฝากผีไข้ยากแท้จะหาประการต่อมานั้นเนี่ยการพึ่งธรรมนะคำว่าธรรมะในที่นี้ก็คือคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีคุณธรรมหรือว่าคุณงามความดีแม้จะไม่มีรูปร่างปรากฏให้เห็นเหมือนบุคคลก็พึ่งได้นะสมในแห่งพุทธธรรมรัตที่ว่าธรรมทีปาวิหารธรรมธรรมสารนาอนัญญสารนาความว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยนะแม้พระรัตนตรัยก็จัดว่าเป็นคุณธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราพุทธศาสนิกชนไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าดังคำที่ว่านัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราหรือคำที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นที่ทรงสอนให้เราเนี่ยละชั่วทำดีในที่นี้จึงรวมถึงศีลอยู่ด้วยนะบุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลจึงเป็นคนที่เรียบร้อยงดงามมีหน้าตาผ่องใสมีจิตใจที่เบิกบานศีลจึงเป็นพื้นฐานแห่งความดีและเป็นที่พึ่งของบุคคลดังคำที่ว่าสาสเนกลปุตตานังปฏิฐานัตถิยังวินาเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลในศาสนานี้ไม่มีดังนี้สาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระหรือเราเรียกว่าวันศีลนะซึ่งเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนนะมีโอกาสเข้าวัดไปสมาทานศีลทำบุญให้ทานประพฤติปฏิบัติตนตามวิถีของความเป็นชาวพุทธวันศีลหรือว่าวันพระเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนงดเว้นจากอบายมุขงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเพราะศีลเมื่อเรารักษาได้ก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีกายมีวาจาที่ปกติศีลแปลว่าปกติบุคคลผู้มีศีลก็คือบุคคลผู้ปกติมีกายปกติมีวาจาปกติถ้าไม่มีศีลก็เป็นบุคคลที่ผิดปกติไปถ้าล่วงละเมิดทางกายก็เป็นกายไม่ปกติถ้าล่วงละเมิดทางวาจาก็เป็นวาจาไม่ปกติเป็นกายวาจาที่ไม่เรียบร้อยเป็นเหตุให้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ไม่ปกตินะกล่าวคืออยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตประจำวันเพราะเป็นคนที่ไร้ศีล นะนั้นวันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเรามีโอกาสเข้าวัดเข้าวาแล้วก็เป็นวันเสาร์ วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยมีโอกาสเข้าวัดพาลูกพาหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนในหน้าที่ต่างๆเชื่อว่าเราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยมีความประสงค์ที่จะเข้าวัดทำบุญกันอยู่แล้วนะฟังกติธรรมประจำวันจบในเช้าของวันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามวิถีของความเป็นชาวพุทธเมื่อเรารักษาศีลได้เราก็มีความสุขทำชีวิตประจำวันของเรานั้นน่ะให้สุขกายสบายใจนะสาธุชนทั้งหลายตามธรรมดาสรรพสิ่งทั้งหลายจะตั้งอยู่ได้ด้วยดีนั้นเนี่ยจะต้องมีพื้นรองรับเช่นแก้วน้ำตั้งอยู่บนโต๊ะพื้นโต๊ะโต๊ะตั้งอยู่บนพื้นบ้านบ้านตั้งอยู่บนพื้นดินพื้นต่างๆมีพื้นดินพื้นน้ำพื้นนภาอากาศพื้นโลกเป็นต้นจึงเป็นฐานรองรับซึ่งกันและกันส่วนพื้นของบุคคลนั้นเนี่ยหาใช่สถานที่และสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งไม่หากแต่มีศีลเป็นพื้นฐานศีลจึงเป็นพื้นเพระดับต้นของบุคคลต่างๆตัวอย่างเช่นภิกขุภาวะความเป็นพระภิกษุตั้งอยู่บนพื้นศีลคือศีล227ข้อสมณเณรภาวะความเป็นสมณเณรตั้งอยู่บนพื้นคือศีล10ข้อมนุษยภาวะความเป็นมนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นคือศีล5ข้อถ้าศีล227ข้อวิบัติความเป็นพระภิกษุก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าศีล5วิบัติไปความเป็นมนุษย์ก็หมดไปอุปมาเหมือนกับเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่มีอยู่บนพื้นแผ่นดินก็สูญเสียไปเช่นเดียวกันศีล5จัดเป็นมนุษยธรรมเป็นข้อบัญญัติสำหรับสังคมมนุษย์คือธรรมะสำหรับสร้างคนให้เป็นมนุษย์เป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์ความเป็นคนกับความเป็นมนุษย์จึงมีลักษณะแตกต่างกันไปถามว่าอะไรทำให้แตกต่างกันตอบว่าศีลนั่นเองทำให้แตกต่างกันบรรดาศีล5ข้อนั้นโยมญาติทั้งหลายข้อแรกคือปาณาติบาตเจตนางดเว้นจากการฆ่ากันอันเป็นพื้นเพของความเป็นมนุษย์ต่างจากพื้นเพของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปมีความโหดร้ายเป็นพื้นใจมีขนหยาบหนังหนามีเล็บยาวเขี้ยวแหลมส่วนมนุษย์เราเนี่ยมีความเมตตากรุณาเป็นพื้นใจรู้จักรักรู้จักสงสารมีผิวพรรณละเอียดมีขนบางเล็บมนแล้วก็ฟันทู่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยก็คือมนุษย์เรานี่แหละเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันเรียกว่ามีจิตใจสูงความเมตตากรุณานี่แหละญาติโยมถือว่าเป็นพื้นใจของมนุษย์เราดังจะเห็นเช่นมารดาบิดามีความเมตตากรุณาต่อบุตรธิดาสามีกับภรรยาญาติกับญาติมิตรกับมิตรอาจารย์กับศิษย์เป็นต้นนะก็เช่นเดียวกันแม้ผู้น้อยก็มีความจงรักผู้ใหญ่ก็มีความปรานีนะจัดเป็นพื้นฐานที่ดีของบุคคลถ้าบุคคลใดทำลายพื้นใจของตนคือแสดงความโหดร้ายเป็นปกติอันความโหดร้ายนั้นเป็นของร้อนอุปมาเหมือนกับไฟตรงกันข้ามกับความรักซึ่งเป็นของเย็นอุปมาเหมือนกับน้ำในกองไฟไม่มีพืชพันธุ์ชนิดใดงอกงามขึ้นได้มีแต่ความมอดไหม้ร้อนรุ่มเกิดขึ้นฉันใดในความโหดร้ายก็หาความรักความเคารพนับถือใดๆเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเนี่ยรักษาศีลข้อที่1คือให้งดเว้นจากการประหัตประหารฆ่าฟันทรมานทำร้ายร่างกายประทุษร้ายต่อชีวิตของเราเรารักเราห่วงฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันประการสำคัญเพื่อให้บุคคลรักพื้นเพเดิมคือความเมตตากรุณาอันเป็นปกติของมนุษย์เอาไว้ถ้ารักษาไว้ไม่ได้ความเป็นคนอาภัพไม่มีที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะข้าที่มีความโหดร้ายของตนทำความอาภัพแก่ตนบุคคลจึงไม่ควรกล่าวความโหดร้ายของคนอื่นยิ่งกว่าความโหดร้ายของตนศีลข้อที่2นั้นเนี่ยอาทินนาทานเจตนางดเว้นจากการลักปล้นฉ้อโกงอันเป็นพื้นเพของมนุษย์ประการหนึ่งนั้นเนี่ยคือการทำมาหากินซึ่งเรียกว่าการประกอบอาชีพอาชีพนั้นกล่าวสั้นมีอยู่2 อย่างก็คือมิจฉาชีพและสัมมาชีพมิจฉาชีพคืออาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมะผิดกฎหมายแผ่นดินผิดทำนองคลองธรรมผิดจารีตประเพณีเช่นก การโจรกรรมการลักฉกปล้นจี้ตู่ฉ้อโกงหลอกลวงปลอมแปลงสับเปลี่ยนเบียดบังลักลอบยักยอกเป็นต้นการแสวงหาทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีพด้วยการทุจริตดังแสดงมาเนี่ยจักเป็นอาชีพที่ผิดทรัพย์สินที่ได้มาจากทุจริตหาช่วยให้เกิดสุขไหมแม้จะเป็นสุขบ้างก็บางขณะชั่วครู่ชั่วยามเพราะเป็นของร้อนต้องซ่อนกินซ่อนจ่ายซ่อนตัวกลัวถูกจับกลัวคนอื่นจะรู้จะเห็นเมื่อได้มาเร็วก็เสียไปเร็วหรือรวยเร็วก็จนเร็วเปรียบเหมือนปลูกไม้ล้มลุกได้ผลเร็วแต่ต้นก็ตายเร็วฉะนั้นส่วนการทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นหาในทางสุจริตนะที่เรียกว่าสัมมาชีพคืออาชีพชอบนั้นน่ะญาติโยมเป็นที่มาแห่งความบริสุทธิ์ถูกต้องด้วยศีลธรรมแล้วก็กฎหมายไม่ทำลายสุขก่อทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นนะเพื่อความสุขของตนถือว่าเป็นลาภผลก่อให้เกิดความปลาบปลื้มอิ่มเอิบเย็นกายเย็นใจปลอดโปร่งโล่งใสจะใช้จะจ่ายก็อิสระเปิดเผยไม่เดือดเนื้อร้อนตัวกลัวถูกจับในการแสวงหาก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยได้ค่อยมีทรัพย์ที่ได้มานั้นเนี่ยก็มั่นคงถาวรสามารถเป็นมรดกตกทอดถึงลูกเจ้าเหล่าหลานเปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือไม้มีแก่นค่อยเติบค่อยโตนะมีร่มมีเงามีผลดกใบหนาเป็นที่พึ่งพาอาศัยของบุคคลและเหล่าวิหกนกาฉะนั้นการทำมาหากินของบุคคลจึงต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเมื่อมีความเกี่ยวข้องกันจึงจำต้องมีความเคารพในสิทธิของกันและกันเห็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นเหมือนกับอสรพิษแต่เมื่อไม่มีความเคารพในสิทธิของบุคคลอื่นคอยแต่จะฉกชิงวิ่งราวขโมยถ่ายเดียวจัดว่าเป็นผู้ละเมิดศีลข้อที่สองชื่อว่าทำลายพื้นเพของตนเป็นคนเสียภูมิชั้นแห่งความเป็นมนุษย์เสียศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เป็นการทำลายครอบครัวทำลายสังคมและทำลายเศรษฐกิจของชาติด้วยการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อมาศีลข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในประเวณีตามธรรมดามนุษย์ย่อมมีความรู้สึกนึกคิดสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งในด้านการสร้างสรรค์ทั้งในด้านการร่วมประเวณีโดยเฉพาะเรื่องกามรมมีวงจำกัดมีขีดขั้นพรมแดนความหวงแหนประเวณีจึงเกิดมีขึ้นกล่าวคือการจำกัดคู่ครองไม่ประพฤติซ้ำซ้อนบุคคลใดละเมิดคู่ครองของบุคคลอื่นหรือบุคคลใดนอกใจคู่ครองของตนย่อมจัดว่าเป็นบุคคลที่มีความกระทำที่เสียหายทำลายความเป็นปึกแผ่นของสังคมทำลายความสงบสุขของครอบครัวและทำลายอนาคตของอนุชนคนในตระกูลด้วยเพราะอนาคตของบุตรธิดาย่อมขึ้นอยู่กับบิดามารดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลายๆโรงเรียนก็ทำการเปิดภาคเรียนนะโยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสนะส่งเสริมส่งเสียลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะบางโรงเรียนก็เปิดในสัปดาห์หน้านะนี่ก็พ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายก็เตรียมพร้อมในการที่จะส่งเสริมส่งเสียให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นสถาบันครอบครัวที่มีความสำคัญอย่างมากเป็นอนาคตของบุตรธิดาพ่อแม่มีศีลมีธรรมะไม่นอกใจกันครอบครัวอบอุ่นอนาคตของบุตรธิดาก็ขึ้นอยู่กับบิดามารดาเมื่อบิดามารดาประพฤตินอกใจกันบุตรธิดาก็จะเกิดความระส่ำระสายมีความว้าเหวเพราะความพลัดพรากถึงหากจะมีคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนห้อมล้อมช่วยเหลือสักปานใดจะให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจเหมือนอ้อมอกพ่อแม่บังเกิดกล้าวหาหมีไม่มิใช่แต่จะเป็นการทรมานจิตใจเท่านั้นแม้การศึกษาและความเป็นอยู่ก็จะถูกบั่นทอนเป็นเงาตามตัวดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ยินดีพอใจในคู่ครองของตนส่วนศีลข้อที่4นั้นญาติโยมมุสาวาทเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จการพูดเท็จมีลักษณะอยู่4อย่างพูดปดพูดสอดเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อพูดปดมีลักษณะโกหกหลอกลวงพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงพูดสอดเสียดก็คือเป็นคำพูดที่ยุยงส่งเสริมให้มีความแตกแยกความรักความสามัคคีผู้พูดมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ โดยนำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นนำความฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้ในลักษณะที่ติเตียนหรือด่าว่าจริงบ้างเท็จบ้างแต่งเติมเสริมความให้แก่กล้าเกินความจริงบ้างการพูดคำหยาบคำหยาบก็คือคำด่าเป็นคำไม่สุภาพเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจที่หยาบพูดคำเพ้อเจ้อการพูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีผลอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของศีลข้อที่4ให้เรานี่สำรวมระวังน่ารักษาให้ได้ส่วนศีลข้อที่5นั้นสุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐานะเจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความประมาทรวมไปถึงยาเสพติดให้โทษทุกชนิดโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารักษาศีลได้เราจะมีความสุขนะสีเลนะสุคติยันติบุคคลจะถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุตติยันติบุคคลจะถึงพร้อมด้วยนิพพานได้บุคคลจะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลตัสมาศีลังวิโสทเยเพราะฉะนั้นจึงควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดังนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

สนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: ไทยเรายังโชคดีที่มีสวนนาไร่มีผลระไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่หรูหราแต่อิ่มท้องไม่ทรมานแหล่งอาหารมีทั่วพื้นแผ่นดินไทยคือกำลังคืออาหารอันประหยัดคือความซื่อสัตย์ของคนไทยของเราทุกคนนะครับทั้งเหนือใต้ตะวันออกถึงมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็อยู่ได้นะครับอันนี้ก็คือประเทศไทยของเราเนาะครับเนาะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเข้าสู่รายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเต้นๆน้อยหนึ่งครับเศร้าๆจังสีนะครับกับบทเพลงที่หัวหน้าเดชใจนะครับเปิดในรายการก่อนไต่เต้นเนาะครับเนาะครับพอกันมื้อนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับเป็นวันอาทิตย์ขึ้น1ค่ําเดือน7ปีมะเมียนะครับมื้อนี้ผู้ขาที่คําลูกพ่อพันธุ์แม่ฝ่ายเข้ารายการผู้เดียวนะครับอาจารย์สายล่มเฉียวล่ํามีภารกิจไปงานนะครับขาวดําอยู่ที่อําเภอพุทธิสงฆ์ยินดีต้อนรับแม่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับว่าจะเป็นคุณแม่บุญเรียนที่รักนะครับแล้วคุณแม่บรรเทาสำนานใจนะครับเอานึกว่าบ่มาว่าซั่นเนาะมาอยู่กับแม่แต่มาด้วยความตื่นเต้นนะครับเช้านี้ตื่นเต้นจังได๋บ่ฮู้คือกันครับผมครับเนาะครับผมแม่บุญเรียนที่รักว่าสบายดีพ่อค่ะอาจารย์สายลมอาจารย์สายลมติดรายการนะครับขอรับสายนี้นะครับสบายดีครับผม
1: สบายดีค่ะพ่อค่ะ
0: ครับขอบคุณ
1: เห็นเปิดเพลงว่าแต่ไม่มาจ้าพ่อค่ะ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้มีแต่โดกเคนาเกือบทุกวันเลย
0: ครับแม
1: ่แต่ว่าก็โดนต่อยเกือบทุกวันเหมือนกันเมื่อวันศุกร์ตั้งสามเมตรพอคำมันอยู่กระโดดเคนา
0: แตนใช่ไหมครับแม่
1: ค่ะพึ่งจ
0: ้
1: าพึ่ง
0: เขาไปเจ็บเขาไปเจ็บน้ำหวานเลยแม่
1: ใช่มันไปเอาเกสรเนาะมันไปเอาเกสรมาทำน้ำหวานมันน่ะ
0: ครับโอ้พักเคนานี่อร่อยมากเลยแม่
1: พอคำนี่แหละจะบอกพอคำว่าพอคำเคยกินลาบไหม
0: โอ้ยครับเนี่ยครับลาบแคนานี่นะครับอืม
1: อย่างอร่อยเลย
0: ใช่ครับ
1: ดีกว่าต้มแต่ว่ามันต้องใช้เครื่องเยอะเนาะ
0: ครับผม
1: ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองทำดูลาบดอกแคนา
0: บอก
1: แ
0: ต่ว่าบอกวิธีทำเขาหน่อยที่แม
1: ่โอ้ยดูใน YouTube สนามแม่ทั้งพอค่ำจะทำอะไรก็มีแต่ YouTube วันนี้จะต้มปลาก็จะต้องดูใน YouTube เพราะว่าเราต้มแล้วก็ต้มธรรมดาแต่ว่ามันมีหลายสูตรเนาะเราก็ทำตามที่เขาบอกอ่ะมันก็จะเป็นเทคนิคการทำอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าลาบโดกเคนานี่โอ้อย่างอร่อยเลยติดใจเลยเหมือนเราทำลาบหมูแหละเนาะพ่อแต่ว่าเราเอาโดกเคนาเป็นต้นน่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับเนี่ยคืออาหารที่ห้องมีอยู่ในพื้นที่ของห้องกับ
1: ใช่แล้วก็เป็นพักที่แบบธรรมชาติด้วยม
0: ัน
1: ไม่มีสารเคมีอะไร
0: ครับรับประกันได้เลยครับ
1: ไม่เป็นดอก
0: ครับรับประกันได้ว่าไม่มีสารเคมีเลยครับดอกแค่หน้าครับผม
1: ใช่จ้าแค่นี้แหละพ่อสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณคุณแม่บรรเทาสำราญใจนะครับคุณแม่บุญเรียนที่รักนะครับมีภัยในนะครับทักทายมานะครับนะครับทักทายพร้อมก็หมอบหัวใจมาให้นะครับเนาะก็ขอบคุณหลายนะครับอาจารย์พิสมัยประชานั่งกำลังติดตามรับการรับชมรายการอยู่กับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.พิสมัยประชานั่นเป็นอย่างสูงครับสบายดีครับสายนี่ครับผม
2: สวัสดีครับพ่อคร
0: ับสบายดีครับยายของน้องมูหวานข้าวหรือยังแม่หวานข้าวหรือยัง
2: หวานได้เปลงหนึ่งแล้วโปเหลือสองเปลงอีกมันน้ำมันท่วมอยู่ที่ดินทางนู้นบ้านทาวนมันไกลเนาะมันเลยน้ำปนมันแรงทางสวายจีนี่หวานแล้ว
0: ครับผม
2: ยาเออหน้ามันทาวเอ้ยลาบพันลังมันลาบปากยายนโมกินด้วยเด้อโอเคนะ ยายนโมไม่รู้ลาบ ยายนะบรรเทาน่ะแกรู้ทุกอย่างเนาะเพราะว่าแกดู YouTube เป็นยายนะโมเล่นอะไรก็ไม่เป็นกับเขา
0: ก็บอกให้ลูกก็บอกให้หลานตัวเล็กนะครับแม่เปิด YouTube ดูว่าลาบจะทำยังไงแล้วก็เอาแคนามาต้มนี่แหละครับแม่หรือจะนึ่งหรือจะ
2: ก็ไม่ได้บอกเขาเนาะเขานะโมก็ไม่รู้เรื่องเนาะเรื่อง ดูแต่การ์ตูนเนาะ วันหนึ่งเรียนเจ้านโมน่ะดูแต่การ์ตูนไอ้ยายนโมก็ดูการ์ตูนกับร้านอยู่นั่นแหละ ได้ดูหนังดูอะไรเลย
0: ดีแล้วครับผมดีแล้วครับแม
2: ่ โทรมาทักทายเฉยๆพ่อ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ครับผมครับขอบคุณคุณแม่มากครับผมครับขอทักทายอีกสายนะครับนะครับนารากรนะครับจินล่ำนะครับสบายดีพอคำย้ำมือเสาครับสบายดีครับผมจากพี่น้องทั้งบ้านพวกลูกเนาะครับอีกสายครับในรายการตามร้อยพ่อปู่พ่อเพียงครับสบายดีครับผม
3: สบายดีคุณลุงคำ
0: สบายดีครับคุณพ่อสมนึกเป็นจังได้ทั้งทะเมียนชายบ้านเกิดของภูขาเนาะครับผม
3: บ่มาบ้านจะเคลียร์บ่เจ้า
0: เว้าถือเถอะเนาะ
3: บ้านเกิดเถอะเนาะเจ้าน่ะ
0: บ่ได้ลืมครับทักทายคนบ้านเดียวกันเป็นประจำครับบ่ว่าสิเป็นพ่อสมนึกจังซี่ล่ะครับผมหลวงพ่อพ่อคู่วิทูลก็ยังอยู่ในหัวใจหลวงพ่อพ่อคู่ศรีวัดวิบูลนะครับก็ยังเป็นเจ๊ๆอาจารย์ที่อยู่ในหัวใจกับลูกหลานคนตำบลทะเมียนชัยอยู่ครับพ่อ
3: มีแต่องค์บ่ดอนอยู่ในข้อนะ
0: บ่มีครับมีแต่หัวใจที่หัวใจของเพิ่นที่ความเมตตาของเพิ่นที่อยู่ในหัวใจจังซี่ล่ะครับพ่อ
3: คงก็ไว้ทั้งหัวบอนพุ่นล่ะ
0: เอาไว้ให้แน่เป็นหยังจักเหรียญครับผม
3: มูจะเรียกหาให้เบิ่งเราอย่าจักเหรียญบ่ได
0: ้โอ้ยขอบคุณหลายๆครับถ้าแม่นมีก็ได้ครับผม
3: ครับหาเห็นเดี๋ยวเอาไปหาย
0: สาธุครับผม
3: ช่วงนี้ก็ฝนตกก่อนนี่ก็ตกแข้ง
0: เออว่านเขาล่ะบ่พ่อ
3: โอ้ยรถมันบังคับให้ว่าน
0: เออจังซั่นล่ะครับซุมื้อนี่ครับต้องว่านตามใจเพิ่นนะครับเป็นจังได๋ล่ะค่ะว่านนะครับอยู่ในความพ่อเพียงบ่อยู่เกินหรือเกินความพ่อเพียงครับพ่อ
3: โอ
0: ้
3: เจริญพุทธิกายนี่เนาะมัน500เนาะ
0: ครับผม
3: อีนี่650ญี่ปุ่น
0: น้ำมันมันขึ้นพ่อก็ต้องไปตามสถานการณ์ละล่ะครับผม
3: ผู้ใดให้ขึ้นน้ำมันล่ะ
0: เอ้าเพิ่นยังบอกว่าถึงเฮาสิถึงว่าเฮาสิเฮ็ดรักเศรษฐกิจพอเพียงเฮามีข้าวมีน้ำมีอาหารกินอยู่ในประเทศเฮาบ่เดือดร้อนแต่ว่าสังคมโลกนะครับพ่อที่เฮาบ่สามารถที่สิไปบังคับให้เพิ่นอยู่กับเฮาได้มั้ยครับ
3: คุณนำคุณนำคุณแล้วคุณนำในคนใหญ่ๆพุ่นน่ะเนาะ
0: ครับผมประเทศใดที่เพิ่นมีอำนาจก็จังซี่ล่ะครับผม
3: มีเฮ็ดให้ลงก็ลงเฮ็ดให้ขึ้นก็ขึ้น
0: แม่นครับพ่ออ
3: ยู่ที่คน
0: ครับ
3: คนบริหารบ่เป็นก็ขึ้นตะเพิ่นซะเพิ่นโดเก่งบัดเนี่ยเฮาน้องประชาชนตายเพื่อ
0: ครับนโยบายดีเป็นไดแต่หากว่าสถานการณ์ของโลกยังมีสงครามอยู่ก็เป็นจังซี่ล่ะครับพ่อแต่ก็มีโครงการนึงของรัฐบาลเฮาเด้อครับปุ๋ยคนละเครื่องนะครับยังบ่ชัดเจนออกมาครับพ่อ
3: คือว่าให้เต็มโหลด
0: เอ้ามันมีรายการคนละเครื่องเพื่อให้พี่น้องเฮาบ่ว่าสิเป็นอีหยังต่างๆไม่มีแต่คนละเครื่องเด้อครับพ่ออ
3: ๋อว่าไอ้คนละเครื่องมันเป็นไงล่ะเป็นเครื่องกลางๆอยู่ยึกยักยึกยักเลยคน
0: แต่ว่าโครงการยังบ่ทันออกมาดีปานใดว่าสิเฮ็ดจังได๋สิได้จังได๋สถาบันการเกษตรเช่นสกต.เช่นสหกรณ์อีหยังต่างๆเนี่ยสิไปให้พี่น้องเฮาเอาจังได๋แล้วก็ทางธนาคารเกษตรกับธนาคารธกส.สิว่าจังได๋จังซี่นะครับพ่อ
3: ครับตามนโยบายเนาะ
0: ครับผม
3: ก็ว่ากันแค่นี้แล้วลุงคำ
0: ขอบคุณหลายรักษาสุขภาพครับพ่อ
3: สบายดีครับ
0: ครับผมขอประชาสัมพันธ์นะครับบัตรประจำตัวประชาชนของนางสาวที่ระนุดแพ่งจันทึกนะครับบ้านเพิ่นอยู่หน้าสถานีรถไฟเนี่ยครับเนี่ยครับไอ้บัตรประชาชนเนี่ยหายอยู่กับอยู่กับสถานีสปท.นี่หลายอาทิตย์เลยเด้อครับมารับเอาเด้อครับผู้ใดฮู้ก็บอกเพิ่นนะครับสบายดีครับสายนี่ครับผมสบายดี
4: ขอหน้าที่เดียว
0: บ่เป็นหยังครับนมเลี้ยงเป็ดครับผมบ่เป็นหยังครับผมแม่นจังได๋เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเลี้ยงเป็ดครับเศรษฐกิจ
4: มื้อนี้แหละมื้อนี้เลิกดียามดีอยู่ว่า
0: อยากให้อยากให้เว้าให้ฟังครับผมครับผมมาซอยกันดําเนินรายการในโครงการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงครับพ่อ
4: พ่อเพียงอยู่แต่มันบ่พอจักเทื่อ
0: นี่ล่ะครับมันอยู่ที่ใจเฮานะครับคําว่าพ่อของเฮานี่มันอยู่หม่องใดครับผม
4: มันจะรู้มันก็จะมีอย่างจากพ่อจากเพื่อนคนนะ
0: แม่นอีหลีได้เนาะเออผมก็ว่าจังซั่นน่ะแต่ว่าเฮามัน
4: แต่ได้กับพ่อดอก
0: ครับเฮาเดินตามร้อยพ่อแต่บอกเฮาพ่อเพียงแต่ว่าคนเฮาบ่พ่อเพียงอีหลีได้เนาะกินก็ยังกินอยู่ซุมื้อกินก็ยังกินอยู่ซุมื้อเนาะหลวงพ่อเนาะ
4: อืมกินบ่กี่ช้อนแต่บ่พ่อจักเทื
0: ่อเฮ็ดหน้ากะเฮ็ดซุปี
4: ก็เฮ็ดซุปีเดี๋ยวเขาจัก 3-4 อุ้มก็บ่พ่อจะกินจักเทื่อ
0: ก็บ่พ่อจักเทื่อสุดท้ายก็บอกว่าเขาบ่พ่อเขาบ่พ่อขายแม่นบ่ครับพ
4: ่อนี
0: ่เออเนาะแม่นแม่นแม่นแม่นเออ
4: ถ้าเฮ็ดบ่ขายก็มันก็พ่ออยู่
0: แม่นแต่ว่าก็มีความสุขเด้เนาะครับเป็นบอกครับผม
4: โอ้ยบ่ได้เฮ็ดหน้ามันบ่สุขเท่าเฮ็ดหน้านี่ดอก
0: แม่นอีหลีผู้ขาก็ว่าคือกันนะครับพ่อ
4: แต่เฮ็ดหน้ามันมีความสุขหลายตัว
0: แม่นครับแม่นๆครับหนุ่มเลี้ยงเป็ดก็แม่นอีหลีเฮ็ดหน้ามีความสุขอีหลีครับ
4: ก็เฮาเฮ็ดมาตั้งแต่เกิดเนาะ
0: มันเป็นสายเลือดมันเป็นการฝังอยู่ในเส้นเลือด
4: สายเลือดแล้ว
0: ครับผมถ้าได้แบกบกยกลงเออถ้าได้แบกบกยกลงในหัวข้างหน้าเนี่ยโอ้ยมวนแท้ๆเด้เน
4: า
0: ะ
4: ไหวได้เหงื่อออกแห้งแต่มีแห้งกว่
0: าแม่นอีหลีครับ
4: เมื่อใดบ่ได้เหงื่อออกโอ้ยนอนบ่หลับดิ
0: ครับย่างไปจักหน่อยนึงเห็นกบหรือเห็นเจ็ดดูดลงไปนี่เออมันมีความสุขดี
4: เศรษฐกิจพอเพียงน่ะเห็นยอดผักบุ้งเห็นยอดผักตะเม็นเห็นยอดผักทุกอย่างเลยเห็นเป็นเงินเบิด
0: อันนี้แหละครับเนี่ยๆๆไอ้ความที่เฮาเอาตัวเงินมาวัดนี่แหละมันก็เลยเห็นทั้งเงินเห็นทั้งความสุขของพ่อเนาะ
4: ก็ต้องดิ้นรนเอาไปแลกเงินเขานั่นล่ะ
0: แม่นแม่นแม่นครับผม
4: ถ้าแค่อยู่แค่กินมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดดอก
0: เนาะย้อนความอยากได้นึงอยากได้รถอยากได้มอเตอร์ไซค
4: ์เป็นที่มาของเป็นต้นของเหตุของไอ้เป็นธาตุเงินเขาเกิดเศร้าทุกวันนี่แหละ
0: แม่นซุมื้อนี่เป็นธาตุเงินบ่
4: เป็นธาตุเงินที่ติดนี่ทกสบ่เป็นหยัง
0: เอาทกสจะเว้าเรื่องดีๆได้ครับผมเออดีเด้อครับเพราะว่าส่งปีละเที่ยแม่ครับผม
4: หีของผมน่ะส่งก็ต้นทุนน่ะมันเกินล้านแล้ว
0: เอ้าอีหลีก็ถึงว่าสิเป็นล้านแต่ว่าดอกเพิ่นก็บ่แพงเนาะครับ
4: บ่คือดอกมันแพงแล้ว
0: เพราะว่าถ้าเอาข้างนอกนี่ดอกแพงนี่ครับตามไร่ชุมือเน
4: ี่ยร้อยละ300ละ500ละ10คนไปแล้วหน้ามืดมันก็เอาตัวเนาะ
0: ร้อยร้อยละ10ดูบ่เป็นธรรมดาเด้ครับผม
4: อีก็ไม่ว่ากันแล้วคนเรามันหน้ามืดมาแล้วก็เอาเพิ่นนั่นล่ะ
0: แม่นครับผมแม่นครับผมขอบคุณหลายๆครับผม
4: แต่เดี๋ยวนี้เขาก็เอากันแบบเอาเงิน 10,000 ดอกเป็นดอกนะดอก3กระสอบกระสอบใหญ่เรานี้น่ะ
0: อุ้ยนี่นะครับนี่คืออดีตเลยครับนุ่มเลี้ยงเป็ดครับ
4: ไม่อดีตดอกปัจจุบันนี่แหละ
0: มีปัจจุบันยังกลับมาอีกหรือบ่ครับผม
4: มีคนเขาเอาก็มีอยากรู้มานี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูดิเขาก็เอาเป็นข้าวดอกมันน่ะเงินต้นกระทรงขึ้นนี่นะ
0: ครับ1,000 บาทต่อเขา1กระสอบ
4: บ่เงิน 10,000
0: เงิน 10,000 เอาเข้าจักกระสอบ
4: 10,000 ดอก3กระสอบใหญ
0: ่อ๋อ3กระสอบอู้3กระสอบใหญ
4: ่3กระสอบใหญ่กระสอบนึงก็4ถังไง
0: ใช่ครับ4ถัง4ถังครับโอ้4 32
4: เออ
0: 4 32 12ถัง
4: ผมค้ำก็เอาเงินมาปล่อยแน่อยู่ได้เขาคิดมาต้องไปเฮ็ดหน้าให้เมื่อยดอก
0: ผมบ่มีแต่พอได้ใช้แต่ละมื้อแต่ละมื้อครับพ่อ
4: เออก็ทำกินทุกวันอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วแหละ
0: แมนแมนครับผมแมนครับผมครับ
4: ไม่คุยไรมากดอกเสียเวลาครับโอเคครับผม
0: ขอบคุณหลายครับที่มาให้ขอจิตกับในรายการ
4: นะทุกวันเลยตั้งแต่ทำบุญไอ้วัดทำวัดเช้าแล้วก็ฟังเทศของมหาอีก
0: ครับผมหลวงพ่อพระครูปริยัตินะครับผมครับขอบคุณหลายครับ
4: ขอกระจายข่าวลั่นทุ่งแหละ
0: ครับหอกระจายข่าวของครับผมหอกระจายข่าวของนุ่มเลี้ยงเป็ดนี่สิอยู่บ่คือพี่น้องเด้ครับอยู่ในต้นบักขามอยู่ในต้นบักขามกลางทุ่งนะครับถึงไต่ก็สิมีเป็ดมีผักมีหน้านะครับมีบักซีดานะครับสบายดีครับสายนี่ครับผม
5: สบายดีครับพ่อช้ำ
0: สบายดีครับผมแม่บุญเรียน
5: ฝนมาตกมื้อนี่ตกตะมื้อผ่านกับมื้อก่อนนั่นล่ะดีกัน2มื
0: ้อดีแล้วแม่ดีแล้วเพิ่นบ่ตกก็ให้พี่น้องเฮาได้มีโอกาสได้ว่านเขาครับแม่
5: แต่ว่าทั้งบ้านเขาบ่ทันได้เตรียมกันดอกเขาผู้บางคนก็บ่ทันได้ไถหดเขาว่า828นะเขาก็เลยบ่ทันก็ตีลิ้นปานใด
0: ครับ ส่วนหลายก็สิเป็นจังสั่นอยู่ครับแม่ว่า828 8นั้นสิแรงว่าซั่นว่าบางมองก็แล้วหมดแล้วก็มีเด้แม่เพิ่นก็เฝ้าน้ำฟ้าน้ำฝนคือกันคือจังมุมเลี้ยงเป็ดว่านั่นล่ะแต่คนเฮ็ดหน้าได้แบกบกจบลงทุ่งน่ะมันมีความสุขถ้าฝนตกมาบ่หวานเข้าบ่แม่นว่าซั่นว่า
5: เฝ้าเลี้ยงดอกแค่หน้าเนาะ
0: ครับผม
5: น้องบรรเทาอันเบิ่งใน YouTube มีเบิดล่ะเนาะพ่อค่ํามันของคนเหนือมันเพิ่นลาบเนาะเพิ่นเอามาย่างไฟเห็นมั้ย
0: ครับผม
5: มาย่างไฟแล้วก็ลาบแต่บ่เคยเฮ็ดแต่เทื่อดอกว่าเคยเฮ็ดแต่แหนมแหมพ่อค่ํา
0: เ
5: ฮ็ดคือแหนมหมูเฮาขั่นสมหมูแหม
0: อ
5: ัน
0: แล้วก็มีเอาหยังก็ใส่เอาเนื้อหมูใส่น้ําเนี่ยแม่เน
5: า
0: ะ
5: เอาเข่ากับกระเทียมแหมถ้ามีหมูหนังหมูใส่น้ําก็ได
0: ้เออผมเคยกิน
5: แหมอันนี้เคยเฮ็ดใส่แต่ดอกแค่ก็แซ่บอยู่เด้อแต่ว่าบ่ต้องไว้ดุลนะเฮาเฮ็ดเฮากินมื้อนั้นเลย
0: แม่นครับแม่นผมเคยกินอยู่ครับ
5: ต้มบ่ต้องให้มันเปียนะ
0: แม่น
5: ปั่นน้ําออกให้มันเสด็จน้ํา
0: แม่นครับ
5: บ่ได้ไปวัดดอกพ่อค่ํามือมันล็อกเนาะ
0: เออ
5: ล็อกแต่รอบนึงฉีดแต่เดือนตุลาพุ่นมันเซาไป4เดือนบัดนี้มันเริ่มเป็นอีว่างเดือนกุมภาพันธ์นี่ปล่อยมาเรื่อยๆว่ามันสิเซาเนาะมันก็บ่เซามันก็เป็นทั้ง2มือ แต่ว่ามือข้างใต้มันก็บ่ล็อกดอกแต่ว่ามันปวดเดี๋ยวก่อนฉีดยามาผัดไข้แน
0: ่
5: ฉีดมาวันนี้ไปแต่มือวันศุกร์เนี่ยยังกำบ่ได้อยู่ในเฮ็ดหยังก็บ่ได้ทั้ง2ฉีด2ข้างเด้อเป็น2ข้าง
0: ครับเป็นหยังจึงมาอาศัยอยู่บอกเพิ่นเนาะเป็นหยังจึงมาอาศัยอยู่น้ําภูขาจังได๋จึงบ่ให้ภูขาจับนี่จับนั่นได้บอกเพิ่นแน่ครับผม
5: ส่วนน
0: ึ
5: งอ่ะไปฉีดกับหมอไผรัตน์อยู่บุรีรัมย์มันนิ้วนึงอ่ะเซาปวดแล้วล่ะถ้ามันมาเป็นอันนิ้วนางนิ้วซี่บัดนี้หมอเพิ่นฉีดแล้วเพิ่นเอาเข็มมาแง่ลงไปเพิ่นก็ใส่ยาซ่าเนาะ
0: อือห
5: ือเพิ่นเอาไปเคี่ยขังผืดมันดังกุดๆๆเนาะอือห
0: ือ
5: เมื่อวันศุกร์พุ่นน่ะบัดนี้มันยังกำบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้อยู่จับเฮ็ดหยังกับอยากๆคือเนี่ยเลยบ่ได้ไปวัดอันเดี๋ยวเบิ่งรอบ่อีกก่อนมันสิไข้แน่บ่เพิ่นนัดอีกวันที่29พุ่นล่ะ
0: ครับเนี่ยครับอยู่กับหมอ
5: โอ้ยนายหลายเป็นนั่นเป็นนี
0: ่นี่คือชีวิตนี่คือชีวิตครับแม
5: ่นั่นดอกบัดนี้พุ่นล่ะรอบจนสิเซาดีพุ่นล่ะค่อยสิไปวัดบัดนี้เอาแต่ไผที่ไปตอนบัด
0: ครับสาธุสาธุน้ําครับให้มันหายไวๆหายไวๆครับ
5: ไปนําเพิ่น
0: ครับ
5: เลยบอกโทรบอกแม่อาจารย์นั่นล่ะหยิบมือไปบ่ได้ท่านดอกคนโลดจนสิเซาพุ่นล่ะท่านดอก
0: ครับมันขี่รถบ่ได้ดิเนาะแม่เน
5: าะแม่นมันไปจับหยังบ่ได้แม่แต่อยู่บ้าน
0: ครับ
5: แค่เฮาสิจับน้ําล้างหน้ากันยังเก็บแม่แม่
0: ครับผม
5: ยายก็บ่มีหยังดอกพ่อค่ําอันเอาไปฟังกี่ล่ะจักอธิบายหยังก็สร้างตัวเฮาก็เว้าตามความจริงเนาะ
0: ครับผมนี่ก็คือความจริงนึงนะครับที่เอาความทุกข์แล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับว่าโรคที่เฮาเป็นเนี่ยครับแต่ละคนก็เป็นบ่คือกันเนาะแม่เน
5: า
0: ะ
5: จ้ะหมอก็อยากพาล่ะแต่ก็บ่ให้เพิ่นพานะ
0: ครับรักษาตามอาการ
5: จ้ะค่อยเบิ่งเมื่อกี้เซาให้บ่รอบนี
0: ่ครับผมหายไวๆครับแม่หายไวๆนะครับ
5: ได้ไปว่าที่นี่ล่ะพ่อค่ําก็ดูแลสุขภาพนําเด้อ
0: เช่นเดียวกันครับผมขอบคุณหลายครับผมครับขอบคุณหลายครับผมครับทัพประผู้ชะกังนะครับก็บ้านโพทองพระคู่ของเฮานะครับทักทายที่มาจากทางเฟซนะครับก็ขอบคุณหลายนะครับที่ให้กำลังใจครับอีกสายครับสบายดีครับผม
6: อันนี้รอบที่สองหรือพ่อคำ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ครับรอบไหนก็ได้ครับผม
6: ยินแม่บุญเรียนพูดว่ายินแม่บุญเรียนพูดว่านิ้วล็อกยายนโมก็ล็อกคือกันนั่นเจ็บจับมือก็ได้เลยเจ็บนิ้วมือนอนเจ็บท่าตะยามองคืน
0: ม
6: ันเป็นน้องน้องมันถึงได้ล็อกจังสิเนาะ
0: เป็นเพราะกรรมเราหรือเปล่าแม
6: ่กรรมชาติบางกรมั้งพ่อชาตินี้ก็มีบ้างแหละแต่มันไม่เยอะเนาะไปทำบุญเกือบทุกวันคือน้าบุญเรียนนั่นแหละ
0: ครับผม
6: อะไรมันจะหมดกรรมหมดเวรสัก

บนความพ่อเพียงจมบนความพ่อเพียงครับในรายการถามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงเนาะครับเนาะที่เป็นสื่อกลางแล้วก็ให้ผู้สูงอายุได้ถอดบทเรียนตัวเจ้าของได้บอกตัวเจ้าของนะครับกับการดำรงชีวิตก็ถือว่าเป็นอีกนะครับรายการหนึ่งที่ผู้ดำเนินรายการพยายามที่สินะครับให้การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุของเฮานะครับได้แลกเปลี่ยนกันย่างหน่อยๆก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะครับเนาะบ่มีอันใดที่สิให้ดีตัวก็เท่ากันเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็มีอันใดที่ผิดพลาดลางเทียก็การให้อภัยกันนี่แหละครับดีที่สุดเพราะว่าการให้อภัยแต่ว่าอีหลีแล้วการให้อภัยก็เป็นดาบสองคมคือกันเด้อครับเด้อถ้าให้คนที่บ่ฮู้จักความอภัยนี่ก็โอ้ยเป็นการซ้ำเติมตัวเจ้าของเป็นการไปเฮ็ดบาปน้ำกันคือกันเด้ครับเพราะฉะนั้นการให้อภัยถ้าผู้ได้รับการให้อภัยนี่ครับเข้าใจในการให้อภัยนี่ครับสิเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่ปรับตัวเจ้าของได้นะครับฮู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าของได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาปรับบ่ได้เขายังเป็นอยู่คือเก่าคนที่ให้อภัยนั่นแหละครับเป็นบาปหลายเพิ่นว่าจังซั่นเด้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงในท้ายของรายการนะครับเนาะก็ขอมอบเสียงเพลงที่หัวหน้าฤทธิ์ชัยนะครับขึ้นเอาไว้ให้แล้วครับเป็นกำลังใจกับแม่ๆทุกๆท่านนะครับเนาะครับรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยพ่อกันนะครับเนาะสำหรับอาทิตย์นี้ให้พี่น้องที่ติดตามรายการทุกๆท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไปใส่มาใส่ขอให้มีแต่ความปลอดภัยทุกท่านสบายดีครับผม

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิต

0: เลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทาง

0: ฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
1: รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
2: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
1: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท
2: อย่าชะล่าใจ
1: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
0: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
4: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจากคันใหม่เข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนรวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาริชโยรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ 5-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่าล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมุ่งผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซินโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
2: ่เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
2: ่4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร
2: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
2: ไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะกลับมาพบกันอีกวันหนึ่งในสัปดาห์นี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์และก็สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้จะเจอกันก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ขึ้น1ข้ามเดือน7ปีมะเมียเข้าสู่เดือน7แล้วนะคะคุณผู้ฟังเดือนที่เข้าสู่หน้าฝนค่ะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะวันนี้ทีมงานของเราอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรยังนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะในแต่ละช่วงเราก็ขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการสวัสดีบุรีรัมย์ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนของท่านได้ฟังแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการทางเพจสวทบุรีรัมย์แล้วก็ช่วยแชร์รายการไปพิมพ์ข้อความทักทายกันมาขอบคุณมากทีเดียวนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์นิ่มนำเรื่องราวที่รองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารนะคะนำผลการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่อำเภอนาโพมาเล่าให้เราฟังอาจารย์สมบัติไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะส่วนภาษาภาพเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้อาจารย์จินนี่นำสำนวนเกี่ยวกับภาวะการที่เกิดขณะฝนตกมาฝากเราเมื่อวานนำสำนวนเกี่ยวกับฝนนะคะวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสภาวะการที่เกิดขึ้นขณะฝนตกนะคะจะมีคำศัพท์อะไรจะมีสำนวนอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะก่อนอื่นเราก็ดูพยากรณ์อากาศกันก่อนวันนี้จะมีฝนไหมเมื่อวานนี้แดดร้อนเนาะคุณผู้ฟังเช้าๆอากาศสบายหน่อยแต่พอสายๆบ่ายๆหน่อยก็โอ้ร้อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ในตัวเมืองไม่มีฝนนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในช่วงนี้ไปจนถึง22พฤษภาคมมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะคะ60-80%ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่19-21พฤษภาคมแล้วก็ในช่วง17-22พฤษภาคมมีฝน60-80%ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยค่ะตกหนักมากในช่วง19-21พฤษภาคมนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝน 35% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะไปฟังเรื่องการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะที่อำเภอนาโพตามอาจารย์นิ่มไปฟังเรื่องนี้กันนะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับผ้าไหมมัดหมี่ลายผ้าเรือนกันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ได้มานำผลการวิจัยนะครับแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับโครงการนี้นะครับสนับสนุนงบประมาณโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพทในปีพุทธศักราช2568นะครับหน่วยงานนี้นะครับล่าสุดได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรม พื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนหรือเรียกย่อๆว่ารวพนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้นะครับเกิดจากความรู้การค้นคว้าทางด้านการวิจัยเรื่องของการออกแบบและผลิตไหมมัดหมี่ลายผ้าเรือนครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าคำว่าลายผ้าเรือนคือลายอะไรนะครับก็เกิดสืบเนื่องจากลายผ้าเรือนเนี่ยเราจะถือเรื่องของความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับถือเป็นความงามอย่างหนึ่งนะครับเมื่อก่อนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยจำเป็นจะต้องมีลวดลายที่สม่ำเสมอมีสีสันที่สม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งผ้าทั้งผืนนะครับจึงจะถือว่าเป็นความงามที่เป็นมาตรฐานนะครับแต่จริงๆแล้วในเชิงสุนทรียภาพแล้วเราจะพบว่าความงามแบบไม่คมชัดนะครับหรือมีความงามแบบคลุมเครือก็เป็นถือเป็นความงามได้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งในหลายแวดวงในศิลปะเนี่ยก็มีการนำเอาแนวคิดผ้าเรือนไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมการถ่ายภาพหรืองานประติมากรรมนะครับผมก็เลยนำแนวคิดเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ในการผลิตลายผ้าไหมมัดหมี่แบบผ้าเรือนนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะคัดเลือกมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านนะครับประกอบด้วย6เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีแรกครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของการพิมพ์ลายธรรมชาตินะครับทับลงไปกับผ้ามัดหมี่เดิมนะครับด้วยเทคนิคห่มสีซึ่งเราได้รับความนุเคราะห์จากท่านวิกรอาจารย์ชุลีการสายเนตรและก็อาจารย์ธีรวิทย์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เทคโนโลยีที่2ครับเป็นการพิมพ์ลายผ้าแบบตราประทับนะครับซึ่งเราก็จะใช้สีสกรีนนะครับแล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาติพิมพ์แบบตราประทับทับลงไปบนผ้ามัดหมี่นะครับเทคโนโลยีที่3ครับเป็นเทคนิคการเขียนปาติกนะครับด้วยแป้งข้าวแทนการใช้ขี้ผึ้งหรือเทียนนะครับทับลงไปบนผ้ามัดหมี่นะครับเทคโนโลยีที่4ครับเป็นเทคนิคการทอลายหมี่2ลายนะครับสลับกันแล้วก็ระหว่างทอเนี่ยก็จะแทรกเส้นไหม2สีไขว้สลับนะครับผ้าที่ออกมาก็จะทำให้เกิดการไล่สีของสีของเส้นไหมที่แทรกเพิ่มไปพิเศษรวมถึงการคล้าเลือนเกิดจากลายหมี่ทั้ง2ลายที่ทอสลับกันแบบลำต่อลำด้วยนะครับก็จะเกิดความงามที่แตกต่างจากเดิมเทคนิคที่5ครับเป็นเรื่องของการตกแต่งสำเร็จรูปเป็นการนำผ้าไหมที่เราทอเสร็จแล้วนะครับมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทำให้ผิวสัมผัสของผ้านั้นมีความนุ่มรื่นและมีกลิ่นที่หอมด้วยนาโนเทคโนโลยีนะครับเทคนิคสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายออนไลน์เราพาการอบรมนะครับให้กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยให้ใช้ AI นะครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ CapCut นะครับหรือโปรแกรมการทำสื่อภาพนิ่งนะครับเป้าหมายก็คือทั้งหมดจะสามารถสร้างสื่อส่งเสริมการขายของตัวเองไปลงยังช่อง YouTube หรือเพจ Facebook ของกลุ่มได้นะครับรวมถึงนะครับเราจะทำสื่อทั้งหมดเนี่ยไปลงที่แอปพลิเคชันบุรีรัมย์โกซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับน่าสนใจมากครับเป็นความร่วมมือของสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบุรีรัมย์ร่วมกับมทล. อีสานและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับเป้าหมายของการถ่ายทอดทั้ง6กลุ่มนี้นะครับ6เทคโนโลยีนี้เราอบรมให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด9กลุ่มในพื้นที่อำเภอนาโพจะประกอบด้วยกลุ่มปลายไหมไทยกลุ่มทอผ้าทอตะวันกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวฝายกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโกกลุ่มจีดาภาผ้าไทยกลุ่มดาวชัยชนะกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะค้อกลุ่มปราโมทไหมไทยและสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังจากที่ทั้งกลุ่มเป้าหมายทั้ง9กลุ่มได้รับการอบรมแล้วเขาก็มีความทักษะนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเอาไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อวางจำหน่ายสร้างรายได้นะครับสร้างทางเลือกให้กับผู้ซื้อนะครับที่จะได้รับผ้าไหมที่มีความแตกต่างมีความงามที่แตกต่างจากผ้าไหมแนวดั้งเดิมที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือที่กลุ่มผลิตอยู่นะครับก็ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น หากท่านผู้ฟังนะครับสนใจที่จะติดตามผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มนะครับสามารถเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันบุรีรัมย์โกหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะให้การสนับสนุนสินค้าจากชุมชนที่ได้รับการยกระดับจากโครงการการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านอำเภอนำโพจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมวันนี้ผมรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: ค่ะนี่ก็คืองานวิจัยเรื่องการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมค่ะจากแหล่งทุนบปทค่ะเป็นการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ลายผ้าเรือนนะคะมีลักษณะความงามที่เป็นแบบไม่สมบูรณ์ค่ะไม่คมชัดหรือมีลักษณะที่คลุมเครือนะคะโดยท่านอาจารย์สมบัตินะคะได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะทั้งสิ้นมี6เทคโนโลยีนะคะก็คือ 1. นะคะเป็นเทคโนโลยีของการพิมพ์ลายค่ะ 2. เทคโนโลยีของการพิมพ์ผ้าแบบตราประทับนะคะเทคโนโลยีที่3นะคะก็คือเทคนิคการเขียนแบบผ้าบาติกนะคะด้วยแป้งข้าวค่ะ 4. ค่ะเป็นเทคโนโลยีนะคะการทอลายหมี่2ลายสลับกันค่ะและแทรกเส้นไหม2สีสลับกันทอสลับกันแบบลำต่อลำค่ะทำให้สีมีลักษณะที่สวยงามค่ะ 5. นะคะเทคโนโลยีการตกแต่งแบบสำเร็จรูปนะคะทำให้สีหรือว่าผิวสัมผัสของผ้าเนี่ยมีลักษณะนุ่มลื่นค่ะด้วยเทคโนโลยีนาโนค่ะและเทคโนโลยีสุดท้ายนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีพวก AI นะคะมาใช้ในการขายออนไลน์ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจที่ต้องการที่จะไปศึกษาดูงานหรือสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ท่านรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหรือสามารถติดต่อหรือติดตามนะคะผลิตภัณฑ์ของชุมชนของแต่ละกลุ่มนะคะที่ได้นำเสนอให้คุณผู้ฟังไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ลายพร่าเรือนพร่านะคะเหมือนตาพร่าอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังลายพร่าเรือนคือความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบแหมอาจารย์สมบัตินั้นให้นิยามคำนี้ดีมากนะคะมันเป็นความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะดิฉันมีผ้าไหมลายพร่าเรือนอยู่ผืนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังตอนไปซื้อเนี่ยดิฉันไปซื้อที่นาโพนี่แหละค่ะชอบค่ะเพราะว่าคือมันเป็นลายแปลกๆมันคือลายจะไม่คมชัดแต่มันจะพร่าๆฟุ้งๆนะคะดูคลาสสิกดีขอบคุณอาจารย์นิ่มแล้วก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารนะคะท่านทำอะไรมากมายเหลือเกินนะคะกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเก่าเรื่องของศิลปหัตถกรรมต่างๆอะไรเหล่านี้นะคะท่านจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากโดยเฉพาะเรื่องของผ้ามาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังมาฟังสำนวนเกี่ยวกับสภาวะการที่เกิดขณะฝนตกค่ะ
3: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
4: ่ Good morning everyone สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะ Yesterday we haveTalk about rainy season and many idioms about rainy season. เมื่อวานนี้ค่ะเราพูดกันถึงสำนวนหรือ idiom ที่เกี่ยวกับเรื่องฝนค่ะ So today we will continue about rainy season. วันนี้ค่ะจินก็จะมาขอต่อในเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับฤดูฝนกันค่ะในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่บางทีค่ะเราก็เจอพายุฝนฟ้าคะนองนะคะจินก็เลยมีคำศัพท์ดีเกี่ยวกับเรื่องฝนมาฝากกันนะคะนั่นก็คือแน่นอนค่ะฝนตกย่อมมาคู่กับฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบสายฟ้าเอว่าแต่ท่านผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าไอ้ฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดว่ายังไงกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์จินนี่ก็มีคำศัพท์เหล่านี้มาฝากกันค่ะส ำหรับฟ้าแลบนะคะฟ้าแลบแปลบๆนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอาการกลัวใช่ไหมคะเมื่อสมัยเด็กๆอ่ะจินก็เคยตกใจกลัวเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจดีว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรค่ะฟ้าแลบในภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่า flash of lightning flash ofLightning ใช่แล้วค่ะ flash ตัวนี้จะสะกดด้วยตัว f l a s h อีกครั้งค่ะ f l a s h ค่ะ flash ตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังเหมือนกับเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วมีแสง flash นี้เลยค่ะแบบเดียวกันเลยนะคะ flash of lightning ค่ะเวลาที่เราเห็นฟ้าแลบอะค่ะที่มันมีแสงออกมาจากท้องฟ้าเราก็เลยใช้คำว่า flash ofLightning light light ตัวนี้นะคะก็คือคำเดียวกับที่แปลว่าแสงไฟเลยค่ะ L I G H T ค่ะ N I N G เติม I N G ลงไปนะคะ flash of lightning คือฟ้าแลบอีกคำหนึ่งนะคะเมื่อมีฟ้าแลบตามมาเลยค่ะฟ้าร้องฟ้าร้องเราใช้คำว่าอะไรดีเราใช้คำนี้เลยค่ะ thunder thunder สะกดด้วยตัว T H U N D E rThunder thunders นะคะหรือ thunderstorm เห็นไหมคะพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องนะคะต่อมาค่ะฟ้าผ่าค่ะฟ้าผ่าเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าใช้คำว่า thunder แต่จริงๆแล้วฟ้าผ่าเราใช้คำว่า thunderbolt thunderboltThunder เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่แปลว่าฟ้าร้องเลยค่ะแต่เติมคำว่า bolt ลงไป bolt ค่ะ thunderbolt นะคะฟ้าผ่าค่ะ thunderbolt ฟ้าผ่า3คำเมื่อกี้ที่น่าสนใจนะคะฟ้าแลบทวนกันอีกรอบค่ะ flash of lightning flash of lightning ฟ้าร้อง thunder thunders และฟ้าผ่าค่ะ thunderbolt thunderbolt
1: และเมื่อรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ3คำนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอ๊เคยได้ยินมาว่าเนี่ยใช้มือถือเนี่ยมันล่อฟ้าผ่าจริงหรือมั่วนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์จินนี่ก็มีความรู้ดีๆมาเพิ่มเติมให้พวกเรากันนะคะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากท่านอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ท่านมาไขข้อสงสัยค่ะว่าเอ๊สัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยล่อฟ้าผ่าจริงหรือมั่วนะคะจินเชื่อนะคะว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฝนตกหนักๆฝนฟ้าคะนองเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยปิดทีวีหรือไม่ก็วิ่งมานะคะบอกว่าให้ลูกเนี่ยเก็บมือถือนะคะเดี๋ยวมันฟ้าผ่าเอว่าแต่มันจริงไหมนะคะอาจารย์เจษดาบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็มีการทดสอบวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะยืนยันชัดเจนแล้วว่าทั้งสัญญาณโทรศัพท์นะคะแล้วก็ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าผ่าค่ะเอาเป็นว่าทุกที่ทุกบริเวณนะคะที่อยู่ใต้เงาเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้หมดเลยนะคะไม่ว่าที่สูงที่ต่ำกลางแจ้งเพียงแต่ว่าจุดที่เสี่ยงเนี่ยจะมีโอกาสเกิดฟ้าผ่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะคะยังจุดที่เสี่ยงมากๆก็คือที่โล่งแจ้งนะคะอย่างเช่นสระน้ำชายหาดสนามกอล์ฟนะคะเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยก็ให้เราไปเข้าตัวอาคารนะคะหรือว่าเข้ารถเนี่ยดีที่สุดเลยรถอาคารบ้านนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือใต้ต้นไม้ต้องเลี่ยงอย่าอยู่นะคะส่วนวัสดุที่เป็นตัวทำให้ฟ้าผ่าใส่คนนะคะหรือมนุษย์เราได้มากที่สุดเนี่ยก็คือวัสดุที่อยู่สูงเหนือจากศีรษะมนุษย์ขึ้นไปค่ะโดยเฉพาะสิ่งของที่มีปลายแหลมอย่างเช่นร่มที่ด้านปลายบนสุดเป็นเหล็กแหลมนั่นเองค่ะต้องระวังไว้ด้วยนะคะส่วนในกรณีของโลหะหรือโทรศัพท์มือถือไม่นับว่าเป็นสื่อล่อฟ้าได้แน่นอนค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเวลาใช้งานจะอยู่ต่ำกว่าตัวคนที่สำคัญค่ะพลังงานของสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้อากาศมันแตกตัวเป็นตัวนำได้นี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถขจัดความกลัวแล้วก็ความเชื่อผิดๆที่
4: รามีตั้งแต่อดีตซึ่งณตอนนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือในสภาวะที่ฝนฟ้าคะนองหนักๆพายุเข้าอะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากน้ำเข้าโทรศัพท์ไปเนี่ยแน่นอนค่ะมีโอกาสทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นต่อไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้แล้วกันนะคะยังไงในช่วงหน้าฝนตกฝนฟ้าคะนองแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ So take care of yourselves หมดเวลาสำหรับอาจารย์จินนี่วันนี้แล้ว Thank you everyone ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ Bye สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะช่วงนี้ไปปฏิบัติธรรมอยู่นู่นกระบี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนสักเพลงนึงนะคะดิฉันเลือกเพลงฝนหนาวสาวครวนจากการขับร้องของคุณผ่องศรีวรนุชนะคะคุณแม่ผ่องนี่ยังทิ้งเพลงเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ฟังโอ้มากมายทีเดียวนะคะช่วงนี้ฝนแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วดิฉันก็เลยเลือกเพลงเกี่ยวกับฝนนี่แหละค่ะมาฝากคุณผู้ฟังฝนหนาวสาวครวนค่ะ

ฝนหนาวสาวครวนนะคะจากการขับร้องของคุณแม่ผ่องศรีวรนุชฤดูฝนนี่นะคะคุณผู้ฟังเป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าโอกาสที่ต้นไม้ที่เราปลูกจะรอดสูงนะคะรอดสูงแล้วเราก็ไม่ต้องคอยกังวลในเรื่องของการรดน้ำในช่วงที่ต้นไม้ยังไม่ยืนต้นแข็งแรงพอเมื่อวานดิฉันนำเรื่องราวการเตรียมรับมอบกล้าไม้ของเครือข่ายปราชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองหน้าอยู่ที่มีพ่อคำเดืองภาษีเป็นประธานเนี่ยนะคะกำหนดจะรับมอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ปีนี้ก็ยังคงมีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาทมาจัดซื้อกล้าไม้ 30,000 ต้นค่ะมอบให้กับเครือข่ายปราชบุรีรัมย์แล้วก็ให้เครือข่ายปราชเราเนี่ยจัดมอบให้พี่น้องประชาชนนะคะต่อเนื่องมาทุกปีค่ะได้นำไปปลูกตามเลือกสวนไร่นาซึ่งในปีนี้เนี่ยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการสายใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินในวันอังคารที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองซึ่งเป็นศูนย์ของพ่อคำเดืองภาษีประธานเครือข่ายปราชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองหน้าอยู่ของเรานี่แหละนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ลงมาเตรียมงานที่บุรีรัมย์แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานค่ะที่ศูนย์พ่อคำเดืองภาษีแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่19นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มาเตรียมงานกันนะคะเพื่อที่จะจัดพิธีส่งมอบกล้าไม้โดยทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานส่งมอบนะคะส่วนกำหนดการค่ะดิฉันแจ้งให้ได้ทราบเลยนะคะกำหนดการก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปที่จะพร้อมกันเวลา 9:30 นก็จะมีเวทีเสวนาในหัวข้อสารใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินผู้ที่จะร่วมเวทีเสวนาก็จะมีพ่อปราชของเรานะคะพ่อคำเดืองภาษีแล้วก็มีปราชหนุ่มแห่งบ้านตามานคุณคำนึงเจริญสิรินะคะหรือว่าน้องหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนพระสงฆ์รูปอื่นนะคะเพราะท่านจะตั้งหน้าตั้งตาในเรื่องของการสร้างป่านะคะมากมายค่ะที่ตำบลหนองกงตำบลหนองแยกพิมพ์อำเภอนางรองนะคะนั่นก็คือพระครูทองใสนะคะพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมเจ้าอาวาสวัดตะไคร่พลวงเจ้าคณะตำบลหนองกงนั่นเองก็จะเสวนาไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นก็จะมีพิธีมอบกล้าไม้ 30,000 ต้นให้กับเครือข่ายปราชในช่วงเวลาประมาณ 10:00 นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่จะมีขึ้นนะคะในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานหลังจากที่ดิฉันได้พูดถึงเรื่องการเตรียมแจกกล้าไม้ไปก็มีคุณผู้ฟังสอบถามมานะคะบางคนก็ขอจองกล้าไม้ไว้เลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เดนขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้จองกล้าไม้นะคะส่วนจะเปิดให้จองกล้าไม้เมื่อไหร่ให้จองวันไหนอันนี้คุณผู้ฟังรอฟังการประกาศแจ้งจากแต่ละจุดของศูนย์ปราชนะคะที่จะเป็นจุดจัดแจกนะคะซึ่งก็จะได้ส่งข้อมูลให้กับสวทบุรีรัมย์ได้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปนะคะว่าศูนย์ไหนจะแจกวันไหนอะไรเหล่านี้นะคะก็จะฝากน้องตายพิมพกาวิรัมย์เรานี่แหละค่ะในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งแล้วก็รายการอื่นๆของสวทได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ในโอกาสต่อไปนะคะปีนี้เนี่ยเครือข่ายปราชบุรีรัมย์กำหนดจุดที่จะแจกจ่ายกล้าไม้เอาไว้ตามศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายปราชบุรีรัมย์ในอำเภอต่างๆอยู่7ศูนย์ด้วยกันนะคะ7จุดนะคะซึ่งก็จะเป็นจุดเดิมที่เคยแจกนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทบทวนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่จะข
ขอรับกล้าไม้ก็จะได้เตรียมตัวนะคะว่าท่านอยู่ใกล้ตรงไหนจะได้ไปขอรับที่นั่นเมื่อแต่ละศูนย์ได้ประกาศกำหนดวันที่จะเปิดให้จองแล้วก็วันที่จะแจกจุดแรกก็คือที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตุ่มใหญ่อำเภอคูเมืองจุดที่สองศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อยตำบลโคกล่ามอำเภอลำปลายมาสนะคะศูนย์พ่อผายสร้อยสักลายนี่แหละค่ะจุดที่3ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองชุมชนบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกของคำนึงเจริญสิริจุดที่4ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกของอาจารย์ไพรัชชื่นศรีค่ะจุดที่5นะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายโท6เหนือตำบลจันทกเพชรอำเภอบ้านกรวดของพันโทณรงค์ชัยเชิดชูจุดที่6ค่ะที่วัดใกล้พลวงตำบลหนองกงอำเภอนางรองนะคะอันนี้เป็นเครือข่ายกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืนแล้วก็จุดที่7นะคะก็คือที่นี่แหละค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังก็รอติดตามฟังนะคะผอ.สวท.บุรีรัมย์ผอ.วีรยุทธน้อยพรหมจะกำหนดแจกกล้าไม้วันไหนก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วกันนะคะจะมีกฎกติกาอะไรในการขอรับกล้าไม้ก็รอติดตามประกาศแจ้งจากสวท.บุรีรัมย์ว่าที่สวท.นี้จะแจกวันไหนหรือว่าที่ศูนย์อื่นๆเนี่ยจะแจกกันวันไหนเท่าที่ประชุมวางแผนไว้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะศูนย์ต่างๆของเครือข่ายปราดนี้จะจัดแจกในช่วงเดือนมิถุนายนบางพื้นที่ก็กำหนดวันไว้แล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้กำหนดวันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำมาประกาศแจ้งให้ได้ทราบในสัปดาห์หน้านะคะหลังจากที่มีการรับมอบกล้าไม้จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วในวันอังคารนี้นะคะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องกล้าไม้กันยาวทีเดียวนะคุณผู้ฟังที่รับกล้าไม้ไปในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้าปีที่10แล้วอ่ะนะคะส่งภาพมาให้เห็นบ้างจะขอบคุณมากทีเดียวนะคะเราก็จะได้ชื่นใจนะคะว่าต้นไม้ที่ปลูกตอนนี้มันโตแค่ไหนยังไงแล้วที่รับกล้าไม้จากเครือข่ายปราดไปจากสวท.นะที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต้องขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะเห็นความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยในการสร้างอากาศสะอาดในการสร้างแหล่งอาหารให้กับพี่น้องในพื้นที่นะคะนี่ก็คือการสนับสนุนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้านากันแล้วนะคะปีนี้ปุ๋ยมีราคาแพงค่ะทั้งนี้ก็สืบเนื่องจากสถานการณ์สู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางรัฐบาลก็มีนโยบายให้เกษตรกรทำปุ๋ยใช้เองตอนนี้แต่ละอำเภอก็เดินหน้าในการทำโครงการขยายผลการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน2พี่น้องตำบลสะดาวอำเภอนางรองก็มีการจัดทำโครงการขยายผลการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืนโดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทำอยู่2จุดนะคะดำเนินการทำนะคะโดยมีนายปรัชญาสุวรรณธานายอำเภอนางรองเป็นประธานในพิธีมีส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ชาวอำเภอนางรองร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมกิจกรรมในการทำปุ๋ยในครั้งนี้นะคะรวมทั้งนางรัชนีสาระวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ร่วมในพิธีเปิดนะคะงานนี้ก็เพื่อที่จะสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้แก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่มาร่วมการเรียนรู้โครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้วก็ภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อนำไปใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคปุ๋ยแพงก็หันมาทำปุ๋ยใช้เองนะคะพอเสร็จจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสองพี่น้องตำบลสะดาวอำเภอนางรองก็ไปร่วมพิธีเปิดโครงการที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาสวนประพัดหมู่ที่11บ้านศรีสะแรดตำบลมะเฟืองอำเภอพุทไธสงฆ์โดยที่นี่ก็จะมีนายนิสิตบงหทัยนายอำเภอพุทไธสงฆ์เป็นประธานเปิดโครงการนะคะ
สำหรับโครงการขยายผลการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยได้เล็งเห็นว่าการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเนี่ยเป็นนวัตกรรมชาวบ้านที่ทำได้ง่ายแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำสั้นแล้วพืชก็สามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ทันทีด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในภาวะที่ตอนนี้ปุ๋ยเคมีขาดแคลนแล้วก็มีราคาแพงโดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอแล้วก็ระดับตำบลสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทสนับสนุนนำไปจัดซื้อหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติโดยเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอพุทธไทยสงฆ์และปราชญ์สัมมาชีพชุมชนสนับสนุนวิทยากรสาธิตการผลิตปุ๋ยน้ำและน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆนะคะก็มีคณะกรรมการเครือข่ายสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีประชาชนที่สนใจมาฝึกอบรมนะคะปฏิบัติจริงเลยค่ะทำปุ๋ยอะไรบ้างนะคะปุ๋ยที่ทำก็จะมีน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยฮอร์โมนไข่แล้วก็กระถางรักโลกมีความรู้ก็นำไปขยายผลกันต่อไปนะคะยังอยู่กับเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรอยู่ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัมปสามิตรบุรีรัมย์และผู้ประกอบการส่งมอบยาเส้นให้เกษตรจังหวัดคือเขามีโครงการเปลี่ยนเศษยาเส้นหรือผงยาเส้นนำไปผลิตน้ำหมักกำจัดแมลงค่ะคุณผู้ฟังโดยโครงการนี้นายปราโมทอมิตรพ่ายสรรพสามิตรพื้นที่บุรีรัมย์พร้อมกับนายชาญชัยสันสนียชีวินเจ้าของธุรกิจโรงงานผลิตบรรจุและจำหน่ายยาเส้นจำหน่ายทั้งขายส่งขายปลีกนะคะภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยเฮงเสง168เป็นธุรกิจผลิตยาเส้นตราเสือคู่ค่ะซึ่งก็ได้เดินทางมาส่งมอบเศษยาเส้นหรือผงยาเส้นกว่า500กิโลกรัมเลยนะคะให้กับเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะนำไปแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชก็ส่งมอบกันอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสาววิรัตดาทรงงามเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็รับมอบนะคะนายปราโมทสัมปสามิตรพื้นที่บุรีรัมย์ท่านก็กล่าวว่าในการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษยาเส้นและเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ส่งผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและก็เศรษฐกิจครัวเรือนเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เข้มแข็งและก็ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในระยะยาวค่ะส่วนทางด้านท่านเกษตรจังหวัดคุณนิกรสมมุ่งก็กล่าวว่าในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยถือเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะจัดสัญญาเส้นที่ได้รับมอบเนี่ยให้เกษตรอำเภอทั้ง23อำเภอของบุรีรัมย์เพื่อที่จะส่งต่อให้เกษตรกรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นำไปทำน้ำหมักไล่ศัตรูพืชซึ่งยาสูบเนี่ยเป็นสารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะโดยนำใบยาเส้นมาแช่น้ำเพื่อดึงสารนิโคตินซึ่งเป็นสารพิษตามธรรมชาติที่มีอยู่ในยาสูบออกมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดแล้วก็ไล่แมลงศัตรูพืชสารนิโคตินในยาสูบจะออกฤทธิ์เป็นยาเบื่อนะคะคุณผู้ฟังเป็นยาเบื่อต่อศัตรูพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งไรแดงไรขาวหนอนชอนใบแล้วก็หนอนเจาะสมอฝ้ายอันนี้เป็นยาเบื่ออย่างดีที่จะกำจัดแมลงศัตรูพืชเหล่านี้โดยมันจะไปทำลายระบบประสาทของแมลงทำให้แมลงเป็นอัมพาตแล้วก็ตายในที่สุดค่ะในการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษยาเส้นนะคะแล้วก็ผงยาเส้นแทนที่จะทิ้งไปนะคะก็นำมามอบให้กับเกษตรจังหวัดนะคะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะคะสิ่งสำคัญคือช่วยลดการใช้สารเคมีช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
มาดูการติดตามผลการดำเนินงาน เร่งฟื้นฟูอาชีพและแก้หนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรของบอร์ดบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโดยมีนายกุญชรธรรมวิจิตเป็นประธานการประชุมแล้วก็นางวันนี้มหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทำหน้าที่เลขานุการเพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ประชุมก็ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณวันที่30เมษายน2569โดยได้รับงบประมาณรวม 1,711 ล้านบาทแล้วก็มีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 1,168 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 68.3 ค่ะซึ่งงบด้านการจัดการหนี้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดถึงร้อยละ 83 ด้านผลการดำเนินการจัดการหนี้เกษตรกรปัจจุบันมีการชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว 36,940 รายวงเงินรวมกว่า 12,360 ล้านบาทแล้วก็ช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรได้มากกว่า 200,000 ไร่ค่ะการผ่อนชำระหนี้คืนของเกษตรกรและองค์กรในช่วง7เดือนแรกของปีก็ประมาณ 2,569 ได้รับชำระหนี้คืน108ล้านบาทแบ่งเป็นจากเกษตรกร85ล้านบาทจากองค์กรเกษตรกร23ล้านบาทและนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจำนวน11ประเด็นเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้วก็รองรับสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อการบริหารจัดการหนี้ในอนาคตนะคะก็จะนำเรื่องราวการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนของกองทุนฟื้นฟูมาฝากคุณผู้ฟังเป็นระยะนะคะเพราะว่าสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เรามีอยู่หลายพันคนทีเดียวนะคะสุดท้ายในวันนี้ค่ะนายเจริญสุขวิบูลนายกอบต.โคกกลางนะคะฝากประชาสัมพันธ์ว่าในปลายเดือนนี้ตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสเขาจะมีการจัดงานของดีตำบลโคกกลางประจำปี2569ปีที่แล้วโอ้จัดยิ่งใหญ่มากปีนี้นายกเจริญสุขวิบูลนายกอบต.โคกกลางบอกว่าปีนี้จัดใหญ่กว่าปีที่แล้วค่ะเพราะว่า2วันเลยนะคะจัดวันที่30ถึง31พฤษภาคมค่ะในงานก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งเป็นของดีของตำบลโคกกลางที่ตำบลโคกกลางเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างไม้หัวลิงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ข้าวหลามสมุนไพรซึ่งจะจัดที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะคะพิธีเปิดในวันที่30พฤษภาคมได้รับเกียรติจากท่านประธานรัฐสภาค่ะนายโสพลสารัมแล้วก็ในวันที่31พฤษภาคมก็ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนาเยือนถิ่นแผ่นดินปราศสัญจรภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคุณค่าสู่มูลค่ายั่งยืนนะคะเริ่มเวทีเสวนาในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะจะมีปราชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ3ท่านนะคะร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเช่นพ่อคำเดืองภาษีคุณคำเนืองเจริญสิริอาจารย์ไพรัชชื่นศรีแล้วก็ยังมีพระครูวิสุทธพัฒนาพิรมพระครูทองใสค่ะมีอาจารย์ดร.พิสมัยประชานันท์อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เลขานุการเครือข่ายปราชญ์ของเรานะคะแล้วก็ดร.คคนางโชชูร่วมเวทีเสวนาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเวทีเสวนาทั้งวันนะคะเพื่อที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญานะคะแล้วก็ทักษะจากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็เชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกันนะคะร่วมเรียนรู้ร่วมสร้างคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะในงานของดีตำบลโคกกลางระหว่าง30ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางค่ะที่อำเภอลำปลายมาสงานนี้นายกเจริญสุขวิบูลจัดยิ่งใหญ่นะคะเพื่อโชว์ของดีของตำบลโคกกลางแล้วก็ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกกลางอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะ30ถึง31พฤษภาคมเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเช้านี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้มีความสุขนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัว